0: สุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: เวลาของ Green News นะคะต้นชั่วโมงนี้ติดตามด้วยกันกับดินสุทินาทองชื่นศาลสหรัฐค่ะไม่รับคำร้องของพนักงาน26คนของ Meta แพลตฟอร์มนะคะซึ่งเป็นเจ้าของ Facebook และ Instagram ตามที่พนักงานเหล่านี้ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งระงับการเลิกจ้างชั่วคราวของ Meta โดยพนักงานได้กล่าวหาว่า Meta เนี่ยใช้เครื่องมือ AI คัดเลือกคนที่ถูกเลิกจ้างส่งผลให้พนักงานบางกลุ่มเสียเปรียบค่ะส่วนเหตุผลที่ศาลไม่รับคำร้องนะคะก็เนื่องจากเห็นว่ากลุ่มพนักงานเนี่ยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการสูญเสียงานนั้นเข้าข่ายความเสียหายที่ไม่อาจเยียวยาได้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมกลับมาเจอกัน 8:00 นนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ชโดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: Good morning ครับ
1: กำลังเช็คอยู่ใช่ไหมคะน้องเฟียสว่า
2: ไม่ตัวไหน ได
1: ้สวัสดีวันอังคารค่ะวันนี้เป็นพี่อ้อยกับน้องเฟียส
2: ครับ
1: ผู้ซึ่งทำงานหนักมากนี่ใครอย่ามาบอก
2: ไม่ถึงพี่อ้อยนะ
1: ไม่ใช่ใครอย่ามาบอกว่าพี่อ้อยทำงานหนักนะคะดูน้องเฟียสก่อนเ มื่อคืนยังได้ยินเสียงอยู่เลยอะ เพราะพี่อ้อยเป็น FC นะคะฟังเพลงที่น้องเฟียสเปิดหยุดเสมอ
2: ฟิกก็ FC พี่อ้อยอยู่เหมือนกันนะคะ
1: โอ้ยโอ้ยไปโอ้ยมาค่ะเจอกันวันอังคารค่ะพวกเราน
2: ะครับเช้าวันนี้นี
1: ่ค่ะ
2: ได้เจอกับพี่อ้อยเจ้าของคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้
1: คอนเส
2: ิ
1: ร์ตอะไร
2: คอ
1: นเสิร์ต
2: พี่อ้อยตื่นเต้นไหมคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิต
1: เธอใช้คำว่าคอนเสิร์ตคนไม่ซื้อบัตรคือจริงๆแล้วพี่อ้อยว่าคือปกติพี่อ้อยเป็นคนพูดอยู่แล้วน้องเฟียสก็เห็นว่าพี่อ้อยก็จะทอล์กตามที่ต่างๆอยู่แล้วอะค่ะแต่เพียงแต่พอตอนนี้สิ่งที่พี่จะกังวลคืออย่าเพิ่งมามองพี่ค่ะอย่าเพิ่งมามองพี่ค่ะอยู่อย่างเงี้ยคือพี่ชอบเป็นจุดเล็กๆแต่พอแบบมีทอล์กโชว์ปั๊บอะแล้วคิดดูสิใครจะแบบอยู่ๆก็มีผังที่นั่งพี่อ้อยคะหนูมีผังที่นั่งแล้วอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าพี่ไปไม่ถึงตรงนั้นหรอกพี่ก็เป็นแบบแค่คนคนหนึ่งที่ทุกคนสามารถฟังพี่อ้อยได้เฉยๆแต่ว่าทีมงานเขาตั้งใจมากนะคะกับทอล์กโชว์ครั้งแรกค่ะ33ปีในชีวิตของการจัดรายการพี่ถึงเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่บนเวทีเยอะ
2: ๆ
1: ชอบอยู่ในเวทีเล็กๆมากกว่าแต่น้องๆบอกว่าจริงๆสิ่งที่พี่อ้อยไปเจอเพราะตอนนี้พี่เป็นวิทยากรในหลายองค์กรมากเขาบอกว่าสามารถเอามาประมวลนะแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมพี่อ้อยไม่ค่อยมีโอกาสหรอกที่จะไปฟังตามออฟฟิศต่างๆก็เลยรู้สึกว่าอ่ะจริงๆคนแรกในชีวิตนะที่เคยพูดถึงเรื่องทอล์คคือเฟียสเฟียสเป็นคนแรกเลยจริงๆในชีวิตว่าพี่อ้อยลองทำทอล์คสิโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฟียสพี่ไม่อยากแบบว่าอยู่บนเวที
2: ครับ
1: แต่พอนึกย้อนกลับไปพี่จำได้เลยว่าเฟียสคือคนแรกที่พูด
2: เฟียสรู้สึกแบบทำไมพี่อ้อยไม่ทำสักทีอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่ใช่
2: รู้สึกแบบพอได้เห็นแบบคราวนี้อ๋อโอเคงั้นปีนี้บอกว่าจังหวะมันลงมาได้ทุกอย่างลงตัวเพราะจริงๆเวลาจะจัดทอล์กอ่ะมันไม่ใช่อยากจะทอล์กทอล์กมันต้องมีทีมงานมันต้องมีเวทีมันต้องมีความพร้อมหลายๆด้านอะไรเงี้ยครับแล้วพอมันเกิดขึ้นเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาก็เลยรู้สึกดีใจพี่อ้อยด้วย
1: โอ้ขอบคุณมากค่ะเฟียสนี่ตื่นเต้นกว่าพี่อ้อยอีกขออนุญาตวันหนึ่งตอนที่พี่อ้อยนั่งฟังเฟียสอยู่แล้วเฟียสบอกว่านี่คือเพลงประกอบชีวิตพี่อ้อยอยู่ๆก็น้ำตาไหลจ้ะคือแบบคือช่วงนี้ซึ้งง่ายนะคะขอไป
2: ค
1: ือคำว่าซึ้งง่ายคือทุกคนจะบอกว่าหนูอยู่ในโมเมนต์นั้นของพี่อ้อยนะหนูพี่เคยพูดประโยคนี้แล้วมันดีต่อชีวิตหนูมากอะไรเงี้ยค่ะก็นอกเหนือจากการทอล์กบนเวทีแล้วมันมีพาร์ทหลายๆพาร์ทบนเวทีและหนึ่งในนั้นคือเพลงประกอบชีวิต
2: ครับ
1: จะมีศิลปินมาร้องเพลงประกอบชีวิตของพวกเราทุกคนค่ะ
2: ซึ่งเรายังไม่เปิดนะพี่อ้อย
1: เดี๋ยวเราไปรอเจอกันวันนั้นแล้วก็แขกรับเชิญด้วยนะคะแต่แขกรับเชิญก็ต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่เป็นน้องๆแล้วก็สายแข็งค่ะทุกคน
2: ครับ
1: ค่ะ
2: นะ
1: เราไว้เจอกันวันนั้นนะ12กันยายน
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ซื้อบัตรได้วันไหนนะพี่ไอ้นะ
1: 31กรกฎาคมค่ะ
2: ครับทางช่องทาง
1: ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะแล้วก็เราจะไปนั่งฟังกันใกล้ๆที่สยามพิคฮอลบ่ายโมง
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็พื้นที่วันนั้นหลายคนคาดว่าจะไปฟังพี่อ้อยหรือว่าฟังแขกรับเชิญก็ได้ก็ตามแต่ว่าวันนั้นมันจะมีการฟังกันและกันด้วยพี่อ้อยก็จะได้ฟังเรื่องราวของคนอื่นด้วยและรวมถึงจริงๆแล้วประสบการณ์การที่ให้คำปรึกษาหรือว่าพูดคุยเป็นเพื่อนตลอดแบบ33ปีที่ผ่านมาแล้วก็รวมทั้งการที่เราไปเก็บเรื่องราวที่มันอัปเดตมากๆว่าเฮ้ยตอนนี้สถานการณ์ของแต่ละออฟฟิศแต่ละที่ทำงานเขาเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เราจะได้ทำความเข้าใจกันนะครับคราวนี้ก็คือเอมพัตตี้ทั้งคนอื่นสังคมแล้วก็กับตัวเองด้วย
1: นะเราใช้ได้ยินคำว่าเอมพัตตี้บ่อยๆค่ะแต่จริงๆพี่อ้อยว่าเอมพัตตี้สำคัญสุดคืออย่ามัวแต่ดูแลใครจนลืมหัวใจตัวเองนะคะแล้วก็เจอกัน
2: นะครับ
1: ได้เลยจ้ะ
2: กรีนมอร์นิ่งโชว์เช้านี้ชวนมาเห็นอกเห็นใจกระเป๋าตังค์ตัวเองกันบ้างโดยเริ่มแรกกันเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อย
1: โอ้โห
2: นี่ไหมครับ
1: คือก ก่อนหน้านี้ค่ะเข้าใจในความตั้งใจคือมีความรู้สึกว่าคนไม่จนจริงนะคะจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ยังไงแต่คราวนี้มันอยู่ที่ระบบการคัดกรองค่ะพอเราใช้คำว่า AI คัดกรอง AI คัดกรองก็ต้องยอมรับว่า AI นั้นก็จะคัดกรองตามเหตุผลที่มีการแจ้งไว้ตามจุดต่างๆแต่ชีวิตของมนุษย์นั้นอย่างสมมติว่ามีคุณยายคนหนึ่งรถถูกขโมยไปเป็น10ปีอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ไปแจ้งกับกรมการขนส่งว่าเธอรถไม่ใช่ของฉันแล้วนะแต่ตามเกณฑ์คือแต่ถ้ามีชื่อว่าคุณเป็นเจ้าของรถอยู
2: ่
1: นั่นแปลว่าคุณก็จะถูกตัดสิทธิ
2: ์
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบางคนนะคะเป็นรถซาเล้งอ่ะแต่ว่าในการที่แจ้งกับกรมการขนส่งทางบกอาจจะมีชื่อลูกเอาชื่อไปใช้ซื้อรถก็จะกลายเป็นว่าเธอเป็นเจ้าของรถนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเธอจะไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ครับ
1: อะไรประมาณนี้ค่ะ
2: ครับ
1: มันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้มีหลายคนมากและคิดดูนะเฟียสตอนที่เขาบอกว่าเราลองมาลีกันซิว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครควรได้ไม่ควรได
2: ้
1: ปรากฏว่าถูกตัดสิทธิ์ไปกว่าครึ่งอะค่ะ
2: ครับ
1: คืออย่างตอนคนที่มีการแจ้งทั้งเป็นสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ใหม่ที่มีการลงทะเบียนเข้าไป18ล้านกว่าแต่ตอนที่คัดกรองออกมาเหลือ9ล้านกว่า
2: ครับ
1: และที่ถูกคัดกรองเนี่ย40กว่าเปอร์เซ็นต์เกิดจากการที่มีรถคือข้อมูลอยู่ที่กรมการขนส่งวันนี้กรมการขนส่งก็เลยทำให้เกิดก็ต้องบอกว่ากรมการขนส่งก็เหนื่อยอะค่ะ
2: ค
1: เพราะทุกคนก็เข้าไปอุทธรณ์ขอเข้าไปเช็
2: ค
1: ค่ะ
2: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เรื่องของการคัดกรองประชาชนเนี่ยเราคัดกรองกันหลายรอบลงทะเบียนกันหลายรอบพูดจริงประชาชนก็เหนื่อยแต่เขาเข้าใจภาครัฐด้วยแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดข้อบกพร่องอย่างนึงก็คือเราทำให้รู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะแม้กระทั่งเรื่องของข้อมูลถ้าไม่บอกว่าประชาชนยังไม่ได้แจ้งนะเรื่องของการอัปเดตฐานข้อมูลก็ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพด้วยอีกส่วนนึงเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่เรามีเรื่องของไทยช่วยไทย plus เนี่ยครับเขาก็บอกว่าทำไมมีคนตกสิทธิ์เยอะแยะมากมายเขาก็เลยสรุปกันออกมาแล้วจริงๆว่าไม่มีระบบไหนหรอกที่สามารถคัดกรองคนได้สมบูรณ์แบบที่สุดจำเป็นจะต้องเปิดช่องทางในการอุทธรณ์เสมอและจำเป็นจะต้องทำงานไวด้วยเพราะว่าความช่วยเหลือควรจะมาไวนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างล่าสุดพี่อ้อยพูดถึงเรื่องของรถยนต์เนี่ยเขาก็เลยมีการชงกันไปทางคมนาคมก็เลยชงไปบอกว่ารถยนต์มันควรต้องเข้าเกณฑ์ประมาณนี้ไหมอย่างเช่นถ้าอายุเกินใช้งานเกิน30ปีหรือมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีอะไรพวกนี้ไม่ควรโดนตัดสิทธิ์ไหมนะครับหรือว่าเรื่องของรถที่สิ้นสภาพไปแล้วนะฮะรถที่จำหน่ายไปแล้วโอนลอยไปแล้วหรือว่าการที่ถูกเอาชื่อไปสวมสิทธิ์ซื้อรถนะครับควรจะถูกพิจารณาด้วยในการอุทธรณ์ในคราวนี้นะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เลยมีการแถลงออกมาว่าเอ๊ะคือบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องปรับเกณฑ์แต่ตอนนี้พี่เอ๋ว่าเกณฑ์อาจจะยังเป็นเกณฑ์เดิมได้ค่ะแต่ไปรีข้อมูลสิว่าข้อมูลอะไรที่มันสามารถไปตามเก็บได้มากกว่านี
2: ้
1: นะคะและก็ยังมีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้ด้วยอันนี้เป็นการเหมือนแถลงออกมาล่าสุดนะคะคุณพาวุฒิก็ออกมาว่าจะมีการปรับเกณฑ์บางอันสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ตัดสิทธิ์รถเก่าหรือโอนลอยและก็สามารถยืดการอุทธรณ์โอ้โห20กันยายน
2: ครับ
1: เดือนนี้มันเดือนกรกฎาคมเนาะ
2: ใช่ฮะเพราะฉะนั้นก็การยื้อการยื่นอุทธรณ์เนี่ยก็มีหลายส่วนก็บอกควรจะใช้เวลาหน่อยนะคือให้เวลาเขามากกว่านี้หน่อยนะครับ
1: ใช่
2: เพราะว่าเห็นว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์กันประมาณตุลาแล้ว
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: นะครับ
1: นะคะสำหรับใครก็ตามทีที่ได้รับสิทธิ์เรียบร้อยก็สามารถใช้สิทธิ์ต่อได้เลยแต่กับใครก็ตามที่มีการยื่นเอาไว้และปรากฏถูกตัดสิทธิ์คือเขาจะขึ้นมาบอกนะคะว่าทำไมถึงถูกตัดสิทธ
2: ิ
1: ์นะก็ลองไปอุทธรณ์ดูลองดูค่ะว่าเกณฑ์กติกาที่เป็นประเด็นหลักๆของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาจะยื่นหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อจะขอทบทวนปรับเกณฑ์ที่เกี่ยวกับรถยนต์คืออะไรบ้างเช่นรถยนต์ถ้ามีอายุการใช้งานเกิน20ปีหรือมอเตอร์ไซค์ถ้าอายุเกิน15ปีจะไม่นำมาคิดนะคะรวมไปถึงทะเบียนมอเตอร์ไซค์ที่ไม่เกิน300ซีซีไม่เกิน2คันและกำลังผ่อนอยู่ก็จะไม่ตกเกณฑ์นะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งรถที่สิ้นสภาพไปแล้วกรมการขนส่งทางบกจะเป็นคนตรวจสอบค่ะโดยประชาชนสามารถแจ้งได้ที่กรมการขนส่งทุกจังหวัดรวมถึงกลุ่มที่ไม่ต่อทะเบียนก็จะแจ้งที่กรมขนส่งได้เลยนะคะมันก็จะเป็นเกณฑ์นึงอีกอันนึงค่ะรถที่ขายไปแล้วแต่ขายไปค่ะบางคนโอนลอยสมมุติเฟียสอยากได้รถพี่อ้อยเอาไปเลยเฟียสเอาไปเลยโอนลอยๆและยังไม่ได้จัดการเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ให้ครบถ้วนประชาชนขอไปทำการบันทึกได้นะคะไปบันทึกที่กรมขนส่งได้และถ้าเกิดมีหลักฐานเรื่องการขายก็สามารถยื่นแจ้งได้เพิ่มเติมด้วยส่วนคนที่ไม่มีการซื้อรถแต่ถูกเอาชื่อไปแอบอ้างการซื้อรถเนี่ยก็สามารถนำเรื่องอุทธรณ์กับกรมการขนส่งทางบกได้ตอนแรกเลยเกณฑ์นึงคือต้องจ่ายตังค์เพื่อจะตรวจสอบด้วยนะแต่ตอนนี้ก็เปิดฟรีนะคะในการตรวจสอบ
2: ค่ะ นะครับโหถ้าจะต้องไปรับสวัสดิการรัฐแล้วยังต้องจ่ายตังค์เพิ่มในการตรวจสอบน
1: ี่
2: ม
1: ัน ต้องไม่ได้ค่ะ
2: มันแปลกๆอยู่นะ
1: เมื่อเช้านี้ฟังแล้วแบบคือเข้าใจแหละว่าพอระบบของการใช้ AI ซึ่งมันถามว่า AI ก็จะคัดกรองจากข้อมูลเนี่ยคะข้อมูลที่แจ้งเอาไว้อะเนาะแต่กับบางทีชีวิตของมนุษย์จริงๆอะค่ะอย่างเมื่อเช้านี้เป็นคุณตาที่ตาบอดก็จะถูกตัดสิทธิ์อะ
2: ค
1: ุณตาร้องไห้เลยอะเพราะคุณตารู้สึกว่าไม่อยากพึ่งพาลูกหลานคือเขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระก็หวังแค่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถทำให้เราซื้ออะไรกินได้ด้วยค่ะ
2: นะครับ
1: ก็จะเป็นประมาณนี
2: ้ครับก็ถือว่าเป็นหลังพิงสุดท้ายของประชาชนที่หนึ่งเลยทีเดียวนะครับนอกจากเกณฑ์ของเรื่องของการครอบครองพวกรถยนต์อะไรใดๆต่างๆแล้วยังมีอีกหลายส่วนที่ต้องไปดูอย่างเช่นส่วนเรื่องของนักศึกษาน
1: ัก
2: เรียนอะไรอย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่บางคนบอกอ้าวศึกษาอยู่แล้วทำงานไปด้วยอย่างนี้ก็คือไม่ได้เหรออะไรอย่างนี้นะครับเพิ่มเติมเข้าไปอีกอันนึงถ้าเกิดว่าคุณได้สิทธิ์นะครับสวัสดิการแห่งรัฐในคราวนี้แล้วเนี่ยอีกสิทธิ์นึงที่ทุกคนได้เพิ่มด้วยแต่ต้องไปลงทะเบียนนะครับ
1: ลงทะเบียนเยอะเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ลงทะเบียนอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนั้นคุยเจอคุณป้าแท็กซี่คนหนึ่งเขาบอกว่ามือถือเขาก็เป็นแบบกดๆอ่
1: ะ
2: มันไม่มีหน้าจอมันเป็นปุ่มๆ อย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันแบบใช้ชีวิตยากมากเลยเพราะก่อนอันนี้เฟียก็คุยเขาบอกว่าป้าใช้คนละครึ่งไม้เปล่าวะป้าไม่มีมือถือป้าก็แค่นี้แล้วถ้าต้องไปถอยมือถือแบบหน้าจออย่างเงี้ยมันก็คือราคาเท่ากับเงินที่เขาจะช่วยเลยนะ อะไรอย่างเงี้ยนะครับใดๆก็ตามที่เพิ่มเติมสิทธิ์เรื่องของสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาครับก็คือถ้าเกิดว่าได้สิทธิ์ของสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยคุณต้องไปลงทะเบียนนะครับเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปนะฮะซึ่งหน่วยที่เขาจะใช้ลดก็คือถ้าเกิดใช้น้ำประปาอยู่ในช่วงระหว่าง100บาทแต่ไม่เกิน315บาทส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะได้สิทธิ์สวัสดิการมาช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเกินก็315บาทก็รับภาระเองนั่นเองนะครับ
1: ลองเช็คดูก่อนค่ะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการช่วยคือรัฐก็ตั้งใจจะช่วยแต่การช่วยมันก็ต้องมีการลงทะเบียนเนาะนะคะถามว่าลงตรงไหนได้บ้างคะลองไปเข้าไปที่เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคค่ะ www.pwa.co.th นะคะ
2: ห
1: รือว่าเข้าไปในแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะของ PWA Plus Life หรือจะเป็น LINE Official Account นะคะดูนะ PWA Thailand ติดกันหมดเลย
2: ครับ
1: นะคะหรือถ้าเกิดบังเอิญว่าไม่สะดวกจริงๆลองติดต่อขอลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ได้ค่ะที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศเลย
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: ก็มีคุณผู้ฟังGreen Morning Show หลายคนก็พยายามช่วยแบบพี่ๆแม่ๆในออฟฟิศอะไรเงี้ยหลายๆคนที่เขามือถือเป็นปุ่มๆหรือว่าใช้คอมไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยถนัดอย่างเงี้ยก็ยังไปช่วยแบบลงทะเบียนกันอยู่เยอะน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: นะคะ
2: ครับ
1: ก็เข้าใจหมดเข้าใจหมดเลย
2: ครับ
1: อันนี้บอกว่าตอนนี้ลูกถูกพ่อแม่อะไรนะสั่งล่าปีหน้าอย่าเอาชื่อเป็นลดหย่อนภาษีนะเดี๋ยวโดนตัดสิทธิ์คือตอนนี้เกณฑ์นี้ยังไม่มีแต่ไม่รู้ปีหน้านะเฟียสนะ
2: ครับเห็นเขาบอกว่าเกณฑ์นี้ยังไม่ได้เอาขึ้นมาใช้ในการตัดสิทธิ์นะครับ
1: ค่ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของคนละครึ่งก็ตามหรือว่าสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็ตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อ
1: เมื่อกี้มีข้อความของคุณกาญจนาน้องโบลองเปิดหน้าเมื่อกี้แป๊บนึงพี่อ้อยแอบคิดเหมือนกันเป๊ะเลยคือกฎเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยควรจะปรึกษากระทรวงต่างๆก่อนนะเพราะไม่อย่างนั้นค่ะเอาชีวิตเราไปฝากไว้กับ AI อย่างเดียวโดยไม่คิดรอบคอบเลยคนจนเหนื่อยนะคะอันนี้น้องกัญจนาส่งมาคือพี่ก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันคือการใช้ AI เป็นเรื่องดีไหมดีแต่สำคัญสุดค่ะมนุษย์ยังต้องทำงานร่วมกันเช่นทำไมตอนที่เขาไปคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาถึงให้หัวหน้าชุมชนตรงนั้นอ่ะเข้าไปดูบ้านจริง
2: ๆ
1: ก่อนว่าเฮ้ยบ้านเขาจริงๆเป็นแบบนี
2: ้
1: แต่บังเอิญข้อมูลที่พวกเราอะค่ะอยู่ที่กรมทั้งหลายทั้งปวงอะบางอันมันไม่อัปเดตจริงๆนะพี่ไอ้ว่า
2: หรือบางคนเนี่ยแบบเจ้าหน้าที่กระทรวงพม.ลงไปดูแล้วหลายรอบก็ยังโดนตัดสิทธิ์ก็ยังมีอยู่ในข่าวที
1: ่
2: เราได้เห็นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานเนี่ยไปนั่งคุยข่าวกันกับหนิงหนิงบอกว่าปัญหาหนึ่งเลยเวลาที่ไม่ต้องมานั่งอุทธรณ์ต้องมานั่งยื่นเรื่องอ่ะ
1: ค
2: ือเรื่องของการเดินทางซึ่งเมืองไทยมันไม่สะดวกจริงๆซึ่งหลายคนในประเทศไทยนะครับอยู่ในพื้นที่ที่บางทีไฟฟ้ายังไม่มีน้ำยังไม่มีเดินทางรถส่วนตัวไม่มีบางทีแบบต้องนั่งรถ20-30โลขึ้นไปเพื่อมารับสิทธิ์แล้วก็บอกว่าโดนปฏิเสธแล้วก็กลับบ้านกันไปคือเขาเหมารถกันมาด้วยนะฮะ
1: ใช่ๆค่ะ
2: นะฮะใดๆ
1: ใช้จ่ายหมดเลย
2: ใช่
1: ค่ะ
2: ครับผมก็ตรงส่วนนี้นะครับอ่ะอัปเดตกันต่อเราเดินหน้าไปที่เรื่องของการท่องเที่ยว
1: ใช่
2: นะครับซึ่งประเด็นนี้อันนี้เฟส จริงๆเราเคยเล่าไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าเรากำลังจะมีโครงการไทยเที่ยวไทย plus ครับด้วยครับซึ่งคราวนี้เราให้ 500,000 สิทธิ์แต่ว่าคนเราไม่เกิน50นะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านที่พัก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่เกิน 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนแล้วก็จะมีสิทธิ์แบบมีดิจิตอลคูปอง500บาทใดๆแต่ประเด็นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งขึ้นมามันอยู่ที่ภาคเอกชนครับบอกว่าโครงการนี้ก็ดีนะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเหมือนจะมาผิดเวลา
1: อ้าว
2: เขาอยากให้ไปโครงการนี้เริ่มต้นเร็วขึ้นได้ไหมในช่วงของโลซีซั่นครับ
1: อ๋อหน้าโลคือเดือนประมาณนี้ป่ะ
2: ประมาณนี้เลยฮะ
1: คือเดือนหน้าฝน
2: ตอนนี้ที่ทางเอกชนแจ้งเข้ามาเขาบอกตอนนี้ยอดพักโรงแรมทั่วประเทศในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
1: ค่ะ
2: ประมาณ 52% เท่านั้นเอง
1: น้อยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ก็คือภาคอุตสาหกรรมนี้ก็คือแบบซบเซามากเขาเลยบอกว่าถ้าอยากรัฐอยากอุ้มน่ะอุ้มโลซีซั่นได้ไหมและประเด็นที่สองคืออุ้มวันธรรมดาด้วยได้ไหมจะดีกว่า
1: ค่ะ
2: เพราะวันธรรมดาก็คือเงียบมาก
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะคือต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้นะคนทำงานก็แสนจะเหน็ดเหนื่อยกับการลาคนธรรมดานะพี่อ้อยว่าเคยไปพูดที่บริษัทหนึ่งเขาบอกว่าพี่รู้ว่าตอนหนูลาพักร้อนนะเจ้านายถามเหมือนกับจะไปด้วยเลยอะซึ่งก็จะเป็นห่วงค่ะน้องคะก็จะเป็นห่วงค่ะคือมันก็เลยทำให้การลาในวันธรรมดาก็อาจจะมีความยากแต่ก็เข้าใจผู้ประกอบการค่ะขนาดว่าจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวโบเชียงใหม่เป็นไงบ้างต้องถามโบ
3: ก็เง
1: ียบๆเนาะแต่คนเชียงใหม่นี่แน่นมากนะคะภูเก็ตก็มีเสียงบ่นเรื่องนี้เหมือนกันนะคะในหลายๆจังหวัดพยายามจะมีการ PR ในแง่ว่าเที่ยวหน้าฝนสิสวยมากซึ่งพี่เห็นด้วยฝนหน้าไปแถวไหนขอบเขาใหญ
2: ่
1: เชียงใหม่หรือหลายๆพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่มันบังเอิญว่าหนึ่งเศรษฐกิจวันนี้ค่ะก็เลยคิดว่าไทยเที่ยวไทย plus น่าจะทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้นแต่จริงๆพี่ว่าหน้าโลซีซันไม่ทันยังไงก็ไม่ทันคิดว่านะคะแต่ก็เขาก็ยังมีการ คาดการบอกว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า 32,000 ล้านบาท
2: ครับก็จริงๆก็ยังสนับสนุนให้ไปเที่ยวเนาะถ้ายังมีเงินเที่ยวนะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนด้วยโดยเฉพาะพื้นที่อย่างเช่นหาดใหญ่ก็ยังบอกว่าหลายที่ก็ยังไม่ฟื้นตัวจากน้ำท่วม
1: ใช่ใช่ใช่
2: นะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยที่สนับสนุนอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของตั๋วเครื่องบินอย่างที่บอกไปถ้าเป็นเมืองหลักจะสนับสนุน400บาทต่อที่นั่งต่อเที่ยวแล้วก็ถ้าเป็นเมืองรองก็600บาทต่อที่นั่งต่อเที่ยวมีข้อความคุณแพรวาส่งเข้ามาบอกว่าเนี่ยทางนี้รวบรวมคุณป้าคุณย่าคุณยายแล้วนั่งทำ
1: ให้คนแก
2: ่ให้คนแก่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
1: เข้าใจเข้าใจบางบ้านคือแบบนั้นเลย
2: ครับ
1: ทุกคนเอาโทรศัพท์มาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดทำแอปนู่นนี่ค่ะ
2: ครับ
1: นะคะก็พยายามคิดว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วกัน เอาจริงนะพี่ก็ต้องพยายามหาวิธีคิดว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอาจจะยากหน่อย
2: ครับ
1: นะคะนะเราจะลุยไปบางข้อความก็บอกว่าก็ดีนะคะที่มันมีการอัปเดตข้อมูลบ้างเข้าใจค่ะแต่การอัปเดตข้อมูลอย่างที่บอกไว้อะค่ะก็จะมีช่วงเปลี่ยนผ่านที่มันค่อนข้างยากหน่อยนะคะก็อุทธรคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายให้หลานๆช่วยได้นะคะและก็หลานๆคะเจียดเวลาที่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนก็ทำงานหนักหนามากเราไปช่วยในการอัปเดตด้วย
2: นะครับ
1: นะ
2: ซึ่งจริงๆแล้วสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าใดๆก็แล้วแต่ที่ประชาชนสมควรได้ก็ไม่อยากให้เป็นไมซ์เซตว่าต้องไปร้องขอเพราะจึงเป็นสิทธิ์ที่เราต้องควรได้อยู่แล้วเพราะเป็นภาษีที่เราจ่ายไปนะครับใช้ก็ใช้สิทธิ์ภาษีของเราเต็มที่จ่ายภาษีให้ถูกต้องแล้วก็ใช้สิทธิ์ของเราให้เต็มที่ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
2: ครับ
1: เมื่อวานพี่ให้นั่งฟังเฟียสอยู่เฟียสยังพูดถึงเรื่องของประกันสังคมแล้วลงทะเบียนสิ น้องดันมาได้ถึงขนาดนี้ถือว่าเก่งมากเลยนะวันแรกๆเลยหลักแสนนะคะกับการลงทะเบียนเพราะพี่เชื่อว่าหลักเกณฑ์มันค่อนข้างยากหลักเกณฑ์ที่ยากเพราะว่าไอ้อย่างพวกเราอ่ะเป็นคนทำงานเป็นลูกจ้างอ่ะการลงทะเบียนของเราอ่ะมันง่ายก็คือลงสิเพราะว่าคุณอ่ะมีสิทธิ์ในการประกันสังคมอยู่แล้วแต่อันนึงที่ยากก็คือผู้ประกอบการ
2: ค
1: ่ะแต่นี้ก็ดันมาได้เยอะแล้วนะเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้าย
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ถ้าเป็นทางฝั่งนายจ้างเนี่ยเขาก็บอกว่าเจออุปสรรคหลายเรื่องเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของการต้องเจ้าตัวต้องไปเซตเองมอบอำนาจไม่ได้ใดๆแล้วก็หลายส่วนนะครับจนกระทั่งมีผู้บริหารหลายคนถึงขั้นลงไปโพสต์บอกว่าคราวนี้ผมจะต้องทำให้ได้เพราะรู้สึกว่าเหมือนตั้งใจสกัดกั้นความสามารถของประชาชนในการไปลงทะเบียนเลือกตั้งมากๆเลยแล้วก็หลายคนก็จะบอกว่าทำไมต้องลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคมไม่ได้มีชื่อเราในระบบอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฟังความมาอีกด้านนึงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะต้องจัดทำการเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ไอตัว ใบลงคะแนนอะไรเงี้ยใดๆขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำให้บอกว่าเสียงบประมาณเยอะนะครับเขาเลยอยากจัดทำให้มันพอดีรวมถึงการบริหารจัดการคนที่จะลงในพื้นที่ต่างๆด้วยเช่นเดียวกันทั่วประเทศอะไรเงี้ยต้องบริหารงบอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งที่ฟังอีกด้านนึงมานะ
1: ค่ะค่ะจริงๆแล้วพอบอกว่าเป็นการสกัดกั้นนะมันฟังเศร้านะ คือแบบทำไมต้องสกัดกั้นล่ะคะก็เราเป็นทีมประเทศเราเหมือนกันไม่ใช่หรืออ่ะ
2: ครับ
1: ก็ฟังความหลายๆรอบหลายๆข้างแล้วกัน
2: ใช่แต่ว่าพูดจริงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาประกันสังคมที่เราส่งกันมา10-20ปีก่อนหน้านี
1: ้
2: เราไม่มีความรู้ความเข้าใจกับมันเลย
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับจนวันนี้เราเข้าใจแล้วว่าอ๋อพอเขาเกิดเหตุนะประสบเหตุอุบัติภัยสาธารณะนู่นนี่ต่างๆนานามันมีเงินรอซัพพอร์ตเราอยู่เยอะมากนะครับหลายๆบ้านที่เขาเมื่อวันก่อนเฟซบุ๊กเห็นโพลในการทำสำรวจว่าคุณจ่ายค่างานศพเท่าไหร่นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนจะต้องใช้จ่ายตรงนี
1: ้
2: ก็คือสรุปมาก็คือหลักแสนอัพเพราะฉะนั้นคือก็มีหลายบ้านก็คือหมดเนื้อหมดตัวไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อจะมาทำงานศพซึ่งทั้งที่จริงๆแล้วเขามีประกันสังคมรองรับอยู่ข้างหลังมีค่าช่วยงานศพหลักหมื่นหลักแสนรออยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยฮะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเคยใช้สิทธิ์แล้วเงินมันไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช
1: ่และใดๆก็ตามค่ะประกันสังคมหัวใจแรกคือการทำให้คนที่อาจจะไม่มีแรงในการทำงานแล้วสมมติว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าต้องออกจากที่ทำงาน
2: ว่างงาน
1: หรือแม้แต่เกษียณ
2: ครับ
1: มันคือการซัพพอร์ตความไม่มั่นคงแน่นอนในอนาคตอยู่แล้วไม่ใช่หรือ
2: ครับ
1: นะคะนะก็ต้องติดตามต่อค่ะและคิดว่าอย่างเงียบนะ
2: ใช่และโดยระบบ
1: ที่ว่าอย่างเงียบ
2: โดยระบบเลยคือเงินของประกันสังคมอ่ะไม่ใช่ภาษีฮะเป็นเงินที่หักออกจากเงินเดือนของเราโดยตรงปีนึงเราโดนกันถ้าเกิดว่าเงินเดือนมากกว่า 17,500 บาท
1: ค่ะอ
2: ย่างปีเนี้ยโดนกัน 26,000 นะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วปีที่ผ่านมาก็คือหลักหมื่นกันทั้งนั้นเพราะว่ามีนายจ้างสมทบมาอีกส่วนนึง
1: ใช่ๆจ้ะ
2: นะครับแล้วก็มีภาครัฐที่ติดค้างกันอยู่ซึ่งพยายามจะเคลียร์นะครับจริงๆต้องภาครัฐต้องสมทบด้วยแต่ว่าค้างประชาชนอยู่ติดหนี้กันอยู่ก็ตอนนี้ก็กำลังพยายามจะเคลียร์ว่าให้มันจบภายในปี70โดยคร่าวๆ
1: ค
2: ่
1: ะค่ะเราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วบ้านเรารวยหรือบ้านเราจนแล้วว่าตอนนี้น้องเฟียนึกออกปะคือในบางครั้ง
2: ครับ
1: มันเหมือนกับการใช้งบดูมีงบที่เยอะมากอ่ะแต่พอแบบถึงที่สุดแล้วในที่สุดก็เหมือนก็ถูกดึงไปดึงมาดึงไปดึงมานะคะไม่รู้เหมือนกันในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วกันค่ะวันนี้อยากให้ใช้งบอย่างคุ้มค่าที่สุด
2: ครับครับนะครับใดๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการตรวจสอบภาคประชาชนอย่างเข้มแข็งอย่างเช่น
1: คั
2: ดเกณฑ์คัดกรองตรวจสิทธิ์นู่นนี่อย่างแบบเต็มที่ขนาดนี้ในทางกลับกันในภาคประชาชนอยากจะให้มีการตรวจสอบภาครัฐอย่างเข้มแข็งอย่างนี้กลับไปที่ประชาชนเปิดแอปดูได้เลยเช็คได้เลยอย่างนี้เหมือนกันน่าสนใจอยู่นะครับ
1: ค่ะ
2: ว่าแบบเงินมันไปตรงไหนมันใช้อะไรบ้างนะคร
1: ับใช่ใช่ค่ะก็บ้านเดียวกันอ่ะบอกกันอ่ะที่สุดแล้วนะคะก็มีอะไรก็บอกกัน
2: ครับ
1: ค่ะแบบที่ไม่ต้องตั้งคำถามว่าเอแล้วคำตอบก็เงียบ
2: ใช่
1: นะคะ
2: ก็เงียบหายไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่เงียบอะครับ
1: ค่ะไม่อย่างนั้นนะความน่าเชื่อถือเราพูดกันถึงเรื่องนี้บ่อยมากนะคะน้องอ่านก็พูดกันว่า trust บ่อยมาก
2: ครับ
1: มันจะยิ่งหายไปหมดเลยนะคะอีกสักข่าวก่อนที่เราจะเบรกดีกว่าน้องเฟียนะ
2: ครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่เงียบไม่ได้ค่ะ
2: ฮะ
1: ข้อกล่าวหาคดีโกงสอบท้องถิ่นค่ะที่สุดแล้วการสอบท้องถิ่นวันนี้มันไปถึงไหนแล้วนะยังมีการจ่อเรียกอยู่เลยค่ะแปลว่ายังไม่ได้เรียกมาผบ.ตร.เขามีการประชุมคณะทำงานทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะเร่งตรวจสอบแล้วก็บอกว่าตอนนี้กำลังพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มอีก11คน
2: ครับ
1: ตอนนี้เพิ่มนะคะเพิ่มอีกทั้งหมดเป็นบุคคลที่ถูกพบในบ้านพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีถ้าเราจำวันแรกได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นใดๆก็คือตำรวจเข้าไปจับและกำลังมีการขี่ข้อมูลซึ่งไอ้การขี่ข้อมูลตรงนั้นเนี
2: ่
1: ยแล้วเราก็พูดกันว่าเอ๊ะทำไมระยะเวลาเป็นยาวนานมากยังไม่มีการออกหมายจับเลยนะนี่ค่ะล่าสุดจะเป็นการเรียกมาแล้วนะคะ11คนที่ถูกพบตรงนั้นจะมีทั้งข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นก็คือสท9คนพนักงานบริษัทเอกชน2คนค่ะ
2: ค
1: และ1ในนั้นก็คือนายฉัตรพิสุทธิ์หรือว่าเต้ยซึ่งอยู่ระหว่างการสอบปากคำและเตรียมดำเนินคดีหลายข้อหา
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งหลายคนบอกเอ๊ะทำไมมันเดินหน้าช้าจังเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องนี้เขาก็ต้องตรวจสอบกันถึงความถูกต้องก่อนที่จะฟันธงออกไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีหลายหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างตำรวจก็ใช่นะครับหรือจะเป็นปปทก็ใช่ปปทนี่คือปราบปรามทุจริตในภาครัฐนะครับหรือจะมีบชก.ตำรวจสอบสวนกลางมีปกครองท้องถิ่นอีกนะครับแล้วก็ยังมีต้องส่งเรื่องไปที่ปปช.อีกเรื่องเดียวกันนี้ก็คือมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกไปเขา ความคืบหน้าอยู่ที่ประมาณ 70% ที่เขาบอกมา
1: ค่ะ
2: นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการตรวจสอบในคราวนี้เนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบเขาบอกว่าเป็นการตรวจสอบคือตอนนี้หลายคนที่โดนตั้งข้อสงสัยยังไม่ให้สังคมเนี่ยมองว่าเป็นผู้ร้ายไปซะทีเดียวเพราะจริงก็ยังสอบสวนกันอยู่นะครับ
1: ก็ไม่ใช่เป็นผู้ร้ายค่ะเอาเป็นผู้ต้องสงสัยก็ได้นะคะ
2: นะครับ
1: แล้วก็คืบหน้าไปกว่า 70% แล้วค่ะตอนนี้ตำรวจเผยผลตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นคืบหน้า 70% เกือบร้อยแล้วค่ะอีกหน่อยเดียว
2: นะครับซึ่งตอนนี้ที่ตรวจก็คือตรวจเรื่องของความผิดก่อนยังไม่ได้ตรวจเรื่องของเส้นเงินนะครับ
1: เ
2: พราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปถ้าตรวจเส้นเงินก็จะลงลึกไปมากกว่านี
1: ้คือโยงไปถึงผู้ใดบ้าง
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: ครับอ่ะก็
1: ตอนเบรกซะหน่อยเบรกซะหน่อย
2: ตอนนี้เอามาฝากกันนะครับก่อนจะไปพักก็เราพบกับไอเทมสุดฮิตครับต้องขอบคุณด้วยนะครับไรทิปที่ส่งถั่วอร่อยๆมาให้เราทั้งเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วลิสงอร่อยๆมาให้เราตลอดเวลานะครับไอเทมสุดฮิตจากไรทิปก็คือไรทิปถั่วลิสงแล้วก็ไรทิปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่มีรสใหม่3รสชาตินะครับรสพริกไทยดำรสพริกกระเทียมรสเกลือหิมาลายันสีชมพูนะครับซึ่งตอนนี้ไรทิปยังเน้นในเรื่องของการคัดสรรถั่วลิสงแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบเต็มเม็ดเพื่อให้ทั้งอร่อยแล้วก็ได้คุณค่าในการรับประทานด้วยนะครับอย่างเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบรสพริกไทยดำเนี่ยไม่ใช่แค่การปรุงรสธรรมดาแต่ว่าเขาใช้เม็ดพริกไทยดำแท้ๆคือเห็นเป็นเม็ดๆเลยนะครับเคลือบอยู่บนเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่แกะห่อมาเนี่ยก็กลิ่นพริกไทยห่อมาเลยทีเดียวนะครับจะเห็นเป็นเม็ดพริกไทยดำเลยทำให้เวลาตอนที่เราเคี้ยวเนี่ยมีทั้งความกรอบความอร่อยแล้วก็ความมันของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยนะครับแล้วก็ความหอมของพริกไทยดำที่ทำมาลงตัวมากๆใครชอบแซ่บๆก็มีรสนี้ครับรสพริกกระเทียมที่คลุกเคล้าทั้งพริกและกระเทียมกับตัวเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไว้กินกับเครื่องดื่มเย็นๆนี่เหมาะมากเลยนะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นรสเกลือเขาก็เลือกให้ใช้เป็นเกลือหิมาลายันสีชมพูซึ่งให้รสชาติในเกลือหิมาลายันสีชมพูที่ยังมีแร่ธาตุต่างๆด้วยก็บอกเลยว่าไรทิปเนี่ยคิดมาเพื่อผู้บริโภคจริงๆเข้าคอนเซปต์เลยนะครับเป็นคอนเซปต์ความสดใหม่ในการรับประทานเพราะ1ถุงเนี่ยเขาจะแบ่งแยกเป็นซองเล็กๆน
1: ะ
2: เป็นซาเช่8ซองนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเคี้ยวมันเต็มเม็ดรสอร่อยเสมอคือเขาแก้เพนพอยที่หลายๆคนบอกว่าบางทีถ้าเกิดว่าแกะทิ้งไว้บางทีถั่วกลัวว่าจะแบบไม่กรอบอะไรเงี้ยเขาเลยทำเป็นซาเช่ซองเล็กๆแยกออกมา
1: สมัยก่อนคือแกะไม่หมดเสร็จปั๊บทำเลยคะ
2: มัด
1: หนังสติ๊ก
2: แล้วมัดไม่แน่นจ้ะ
1: เบสิกมากค่ะแล้วพอแบบว่าพอมาแกะอีกทีนึงลมเข้าค่ะความอร่อยจะไม่เท่าเดิม
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: เขาก็เลยคิดมาแก้ตรงส่วนนี้นะครับใครที่ฟังแล้วอยากกินก็เข้าไปกดกันได้นะครับสั่งซื้อได้ที่ร้านไรทิปออฟฟิเชียลทั้งใน Shopee Lazada หรือว่า TikTok Shop Search หาชื่อไรทิปนะครับสะกดแบบนี้ RAITIP นะครับไรทิปออฟฟิเชียลไปอุดหนุนกันได้ครับ
1: นะคะอ่ะก่อนเบรกนะคะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอนแมกกาเลตค่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณค่ะไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดนะคะแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
8: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

0: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัย

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจ

0: ซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: ยี่กลับมาแล้วฮัลโหล
2: เราหาไมค์กันอยู่ใช่ไหมคะ
1: หาไมค์กันอยู่หาเสียงหาเสียง
2: เมื่อกี้มีข้อความส่งว่าเห็น IG พี่เป้ไปเที่ยวอีกแล้วแล้วนี่พี่เฟียสต้องยาวหรือเปล่าวันนี้พี่เฟียสไม่ยาวเป็นพี่อ้อยยาวเพราะว่า พี่เฟียสเองหนักมากค่ะช่วงนี้ ค่ะ
1: นะครับก็เดี๋ยววินวินกันไปนะครับ
2: ใช่
1: ผัดกันมาเสิร์ฟคน2คนนะครับอัปเดตกันอย่างเร็วๆนิดนึงก็แล้วกันนะครับปกติเนี้ยเวลาที่เราไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือจำเลยก็ตามต้องการตามคดีเราบางทีเราต้องตามไปถึงศาลที่เดี๋ยวนี้เขาเปิดบริการใหม่ชื่อว่าคันช่องหรือว่า Know Your Case นะครับสามารถเช็คสถานะของสภาพคดีที่เรากำลังติดตามอยู่ของตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งโจทย์หรือจำเลยก็ตามก็ลองไปดูนะครับบริการนี้ Know Your Case คันช่องครับเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกประเด็นนึงที่ฝากไว้ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับนายกอนุทินเนี่ยก็จะร่วมเข้าคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งที่คนเฝ้าจับตาดูคือผบ.ตร.นะครับในวันพรุ่งนี้ภาคบ่ายติดตามข่าวนี้ด้วยแล้วกันครับ
2: ค่ะนะบ้านเรามีความเคลื่อนตัวเกิดขึ้นเยอะมากนะคะก็ลองคุยกับน้องเฟียสว่าเราก็มาควันหลงบอลโลกกันซะหน่อยกันแล้วกัน
1: ได
2: ้นะคะคือตอนนี้ฟุตบอลโลกก็บายบายกันไปแล้วเรียบร้อยค่ะนะคะและที่สำคัญก็คือก็อย่างที่เราเห็นนะคะว่าสเปนคือแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้นะคะแล้วก็มีอันนึงที่มันเป็นสถิติและมีความดราม่าเกิดขึ้นเยอะมากกับฟุตบอลโลกรอบนี
1: ้
2: เช่นทุกทีไม่เคยมีฮาล์ฟโชว
1: ์
2: แต่นักความอเมริกาเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่จะอยู่ในซูเปอร์โบว
1: ์
2: นะคะฮาล์ฟโชว์ครั้งนี้กินเวลายาวถึง27นาทีนะคะคือในส่วนของนักกีฬาเขาจะบอกว่าโอ้ยแต่ฮาล์ฟโชว์อ่ะมันทำให้ฟิตในครึ่งแรกหนืดลงทันทีในครึ่งหลังนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเราเราก็แบบว่าอุ้ยแต่ฮาล์ฟโชว์เนี่ยมันก็ว้าวมากนะดูศิลปิน
1: อลังการมากศิลปินมาแบบ BTS นี้มาดอนน่าอย่างงี้จัสตินบีเบอร์ชากิล่าเบอร์น่าบอยนะครับหรือว่าจะเป็นทอมครูซที่มาปรากฏตัวด้วยในคราวนี้นะครับทุกคนก็เลยแบบตื่นเต้นมาก
2: คือ
1: ทอมครูซไม่มาไม่ได้คือเขาหน้าตาของเขาว่าเหมือนเป็นโลโก้ของอเมริกาไปแล้วว่ะ
2: ถูกจริงค่ะเพราะนั้นฮาล์ฟโชว์ของเขาก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในสถิติว่านี่คือฮาล์ฟโชว์ที่ยาวนานที่สุดนะคะและด้วยความที่สเปนกับอาร์เจนตินาก็บางคนก็อกหักกันไปแต่ก
1: ็
2: ไม่รู้ที่ก่อนหน้าที่จะแข่งอ่ะพี่ก็ได้ยินเสียงมาเยอะมากเหมือนกันว่าสเปนก็ค่อนข้างคือเขาไม่ใช่มามืดอ่ะทุกคนจะเห็นอยู่ในเรื่องของฝีมือในการเล่นอยู่นะคะแต่เมืองไทยอ่ะพี่ว่าความน่ารักคือมันมีหลายๆที่ที่ให้คนอ่ะไปดูพร้อมๆกันในสวนสาธารณะอ่ะน้องอย่างตอนสวนรถไฟอะค่ะพี่เห็นเขาก็บอกกันว่าห้าทุ่มนะสวนเปิด แล้วเวลาดูบอลน่ะมันต้องดูกันกับหลายคน
1: ดูเป็นกลุ่มใช่มันถึงจะสนุกนะครับบางคนก็เชียร์บอกเชียร์โคเพลย์ด้วยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งแบบSesame Street ก็มา
2: ใช่
1: นะครับ The Muppets Sesame Street นะครับซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์โลโก้ของอเมริกาด้วยซึ่งการทำฮาล์ฟโชว์ในคราวนี้เขาตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อระดมทุนด้วยนะอีกส่วนหนึ่งก็เอาไประดมทุนช่วยเหลือ FIFA Global Citizen Education Fund นะครับเขาบอกทำเงินได้มากกว่า60ล้านดอล
2: ถูกแล้ว FIFA เองก็บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ได้เงินมากกว่าที่คาดไว้ด้วยนะคะคราวนี้พวกเราค่ะในฐานะคนไทยก็อยากรู้ว่าเฮ้ยการเป็นแชมป์บอลโลกเขาได้เงินขนาดไหนกันนะ มีสรุปเงินมาด้วยค่ะน้องเฟียส
1: โอ้โห
2: ใช่ใช่ลองฟังดูค่ะผ่านๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไงเพราะเราก็ไม่ได้เล่นบอลไงอ่ะโอเครางวัลฟุตบอลโลกค่ะสเปนแชมป์นะคะ50ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 1,683 ล้านบาท
1: ครับ
2: ค่ะนะอาร์เจนตินารองแชมป์ค่ะ33ล้านดอลลาร์สหรัฐคือลดหย่อนลงมาประมาณ 1,110 ล้านบาทอังกฤษหูแต่ตอนรอบชิงที่3สนุกมากนะอังกฤษอันดับ3ค่ะได้มาทั้งหมดก็คือ29ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณเป็นเงินไทยก็976ล้านบาทฝรั่งเศสอันดับ4ค่ะ27ล้านดอลประมาณ908ล้านบาทนะคะแต่กำลังจะบอกว่า48ทีมได้เงินหมดนะที่เข้ามาแข่งขันฟุตบอลโลกด้วย
1: นะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยอย่างเขาบอกว่าอย่างทีมแชมป์เนี่ยถ้าเป็นทีมแชมป์นะ
2: ค่ะ
1: หากทุกอย่างหมดเรียบร้อยเงินรางวัลจาก FIFA แล้วนักฟุตบอลของทีมสเปนเนี่ยน่าจะได้อยู่สักประมาณคนละ 29.1 ล้านบาทก่อนหักภาษี

0: ช่นะคะก็เป็นต้องบอกว่าเป็นอีเวนต์ระดับโลกจริงๆนะคะแล้วแบบโหดูทุกครั้งนะคือพี่อ้อยไม่ได้ดูตลอดไปดูตอนไฮไลท
1: ์
0: คนก็ดูเยอะมากจริงๆแล้วแบบทุกคนดูมีความสุขมากเสื้อบอลก็ขายดีมากในบ้านเรานะคะและแน่นอนอีกหนึ่งดราม่าคือคุณทรัมป์ค่ะ
1: ครับ
0: โชว์สเต็ปแดนซ์เฟียสเพิ่งเห็นรูปดีใช่ป่ะ
1: ทรัมป์จ้า
0: สเปนเขากำลังจะโชว์ถ้วย
1: ครับ
0: ขึ้นไปโชว์สเต็ปแดนซ์
1: คือมันเป็นกรุ๊ปช็อตที่ทุกคนจะต้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรด้วยกันของทีมที่เป็นแชมป์แต่คุณทรัมป์ขึ้นไปยืนปรากฏกายอยู่บนนั้นด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีทีมงานขึ้นไปบอกว่าช่วยลงไปข้างล่างก่อนได้ไหมครับ
0: ไม่แล้วคนนั้นน่ะคืออินฟานติโน่อ่ะซึ่งจากฟีฟ่าเลยพยายามให้เชิญลงให้ลงจากเวทีแล้วมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าแล้วนักบอลของสเปนก็ไม่ยอมชูถ้วยจริงๆตอนที่ทำอยู
1: ่ครับ
0: เขาก็จะแบบได้ระเหยไปฉันระเหยบ้าง
1: ครับ
0: นะคะจนกระทั่งเห็นภาพที่บางทีเราก็อะไรเอ่ยไม่เข้าพวกคือถ้าแบบเด็กๆเล่นเกมอะไรที่การในคอมพิวเตอร์เชื่อว่าเด็กๆจะกาถูกว่าตรงนี้ไม่ควรอยู่ตรงนี้ค่ะนะแต่ก็เป็นภาพนึงที่มันเป็นดราม่าส่วนหนึ่งด้วยสเต็ปแดนซ
1: ์คราวนี้คือเขาไปป่วยคือเขาป่วยเขาลั่นทุกวงการจริงคุณทำอะนะครับซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่อ้อยยกประเด็นมาบอกอ้าวตอนนี้แบบสเปนทรัมป์ก็มีปัญหากับสเปนอยู่ไม่ใช่เหรอใช่ฮะเพราะก่อนหน้านี้ที่มันมีปัญหาเรื่องช่องแคบฮอร์โมนอ่
0: ะ
1: เขาก็คือบอกว่าโอเคงั้นฉันขอใช้นั่นฟาสเปนด้วยได้ไหมสเปนบอกไม่ได้จ้า
0: ไม่ได้
1: จ้าเรื่องนี้แบบว่าต้องคุยกันจำไม่ใช่อยู่จะมาเอาก็เอาไปเลยนะครับ
0: นะ
1: แล้วทรัมป์ก็บอกว่าอ๋อไม่ให้ใช้หรอเดี๋ยวฉันจะใช้มาตรการภาษีดัดหลังเธออีกทีนึงว่าไปนั่น
0: ตอนนี้เขากำลังใช้มาตรการภาษีอีกแล้วอะค่ะที่เห็นบอกว่าอะไรนะไฟป่าที่แคนาดาแล้วก็มีควันเข้ามาที่อเมริก
1: า
0: ฉันจะไปเก็บภาษีของเธอเพิ่มแต่อย่าลืมนะคะคุณพ่อใหญ่คะเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่าอเมริกาไม่ได้เป็นผลเรื่องโลกร้อนไม่มีจริงเห็นป่ะเขาเป็นคนพูดเองน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เห็นหรือยังว่าพิษภัยต่างๆนานามันไม่ใช่แค่โลกร้อนและร้อนขึ้นแต่มันคือภัยพิบัติที่มันเห็นความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย
1: ๆครับแล้วเชื่อไหมฮะอย่างต้นกรกฎาคมที่ผ่านมาวันชาติอเมริกาปกติแล้วว่าจะมีมันเป็นช่วงหน้าร้อนของที่นั่นแล้วเขาจะต้องออกมาจัดงานตามที่สถานที่ต่างๆมีจัดกิจกรรมกลางแจ้งใดๆเนี่ยก็คือปีนี้เนี่ยลดลงไปเขาบอกเยอะมากเพราะว่ามันร้อนเกินไปแล้วเขาก็จัดกันไม่ได้ในหลายๆส่วนนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะเขาก็เลยบอกว่าคือมันมีอาการฮีทสโตรกหรือว่ามีฮีทเวฟเกิดขึ้นในประเทศจริง
0: ๆ
1: พูดถึงเรื่องของไฟลามไปประเทศเพื่อนบ้านเราก็นึกถึงกรณีที่เขาไวรัลล่าสุดที่มีผู้ชายยืนสูบบุหรี่หน้าบ้านตัวเองแล้วก็มีผู้หญิงเข้าไปบอกว่าเนี่ยบอกหลายครั้งแล้วนะแล้วทำไมไม่หยุดสักทีเขาบอกเขาสูบในบ้านตัวเองเธอก็ย้ายบ้านหนีไปสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็แชร์วิดีโอนี้กันเยอะมากเราก็เลยงงว่าถ้ามันเกิดกรณีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นกับเราจริงเช่นเราอยู่บ้านหรืออยู่คอนโดของเราแล้วมันมีกลิ่นกัญชาก็ดีบุหรี่ก็ดีทำกับข้าวเปิดเสียงดังอะไรอย่างงี้ก็ดีเราทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมฮะ
0: นั่นสินี่เราเรียนรู้กฎหมายด้วยกันค่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเขาอยู่ในบ้านเขาแต่ควันของเขามาอยู่ที่บ้านเราไม่มีกฎหมายตัวนี้ค่ะ
1: ครับกฎหมายตัวนี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการกระทำใดๆนี่เป็นพรบสาธารณสุขน
0: ะ
1: การกระทำใดๆก็ตามที่ทำให้เกิดกลิ่นแสงรังสีเสียงความร้อนสิ่งมีพิษความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองเขม่าเท่าหรือใดๆที่ทำให้เกิดความเสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพถือว่าเป็นเหตุรำคาญซึ่งเราสามารถเรียกร้องในส่วนนี้ได้นะครับซึ่งมาตรการก็คือจะมีความผิดนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้คือในส่วนหนึ่งซึ่งจริงแล้วเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเขาตอนแรกอาจจะให้สื่อสารกันด้วยความประนีประนอมต่อไปถ้าเกิดว่าคุยไม่ได้คุยไม่รู้เรื่องไม่มีการเปลี่ยนพฤติกรรมสักทีอยากให้หาคนกลางเข้าไปช่วยก่อนนะครับเช่นนิติบุคคลก็ตามหัวหน้าหมู่บ้านรปภ.ใดๆก็ตามเข้าไปช่วยไกล่เกลี่ยก่อนถ้าไม่ได้แล้วก็เรียกร้องเจ้าหน้าที่ได้ในส่วนเจ้าหน้าที่ที่จะรับเรื่องจะเป็นกลุ่มสำนักงานเขตเทศบาลหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับซึ่งจริงแล้วอ่ะสรุปมีความผิดครับแล้วก็สามารถเอาผิดได้แล้วก็เรียกร้องทางกฎหมายได้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: แต่ความยากคืออย่างนี้เวลาเราเป็นคนข้างบ้านกันพี่อยู่ข้างบ้านเฟียสอยู่ข้างโบและถ้าเกิดพี่ฟ้องจนโบต้องจ่ายตังค
1: ์
0: พี่รู้สึกว่ามันก็จะมีความสัมพันธ์กับคนข้างๆบ้านอีก
1: เกิดความตึงเครียดระหว่างกันเนาะ
0: ค่ะแต่ที่สุดแล้ว
1: ครับ
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่มันถึงที่สุดบางคนนะคะในบ้านมีใครคะผู้สูงวัยบางคนมีเด็กอ่อนแต่คุณเล่นสูบบุหรี่เสร็จปั๊บแล้วคุณก็มาใส่บ้านเราเราอาจจําเป็นจะต้องใช้กฎหมายตัวนี้เหมือนกัน
1: ครับ
0: ในที่สุดนะคะอ่ะสั้นๆอีก2นาทีน้องบอก
1: ครับ
0: อันนี้เช่นกันค่ะการพิมพ์ด่าด้วยอีโมจิของโซเชียลมีความผิดสามารถถูกฟ้องได้นะคะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นอย่าแบบถึงขั้นว่าฉันไม่ได้ด่าเป็นตัวอักษรซะหน่อยฉันแค่เลือกอีโมจิบางอันเท่านั้นเองปรากฏว่าตอนนี้ถือว่าเป็นการผิด มีความผิดสามารถถูกฟ้องได้เพราะว่าเป็นข่าวเขาใช้คำว่าเป็นข่าวบิดเบือนนะคะคือการพิมพ์ด่าด้วยอีโมจิมีความสามารถในการถูกฟ้องซึ่งเป็นข่าวบิดเบือนยืนยันโดยนะคะสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเลยนะ บอกว่าเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งคืออาจมีความผิดได้หากมีเจตนาและเข้าองค์ประกอบตามกฎหมายการพิจารณาความผิดต้องดูเจตนาบริบทและข้อเท็จจริงของแต่ละกรณีความยากคืออันนี้พอมันต้องเกิดการตีความฉันพิมพ์ฉันกะด่า
1: 100%
0: แต่พอถูกฟ้องปั๊บฉันล้อเล่นนะเธอมันก็เป็นความยากอีกแค่เรารับรู้ไว้ว่าวันนี้อย่าคิดว่าการถมถุยอะไรก็ได้ตามโซเชียลไม่มีความผิดนะคะและถ้าเกิดว่าการใช้อีโมจิมีเจตนาดูหมิ่นดูถูกและทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายเดือดร้อนรำคาญเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะคะเราจะได้รับรู้ว่าแต่จริงๆพี่ก็ต้องขอบคุณนะเพราะวันนี้ในโซเชียลเป็นสังคมอันนึงที่ไม่ใช่ว่าไม่มีคนดีนะคะไอ้ส่วนโซเชียลดีๆในการช่วยเหลือกันก็ดีมากแต่มันก็มีหลายๆคนที่ใช้วิธีการแบบนี้เหมือนกันด้อยค่าบูลลี่และยิ่งบางคนอ่ะอาจจะมีความแข็งแกร่งทางจิตใจไม่พร้
1: อม
0: เขาสามารถเป็นซึมเศร้าได้เลยนะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ครับก็มันมีหลายเคสอย่างเช่นคนที่เป็นบุคคลสาธารณะทั้งหลายแล้วก็โดนวิพากษ์วิจารณ
0: ์
1: อย่างเช่นนักร้องดาราศิลปินที่เกาหลีหลายเคสที่ฆ่าตัวตายก็มาจากเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดไบรอันจอห์นสันที่ผู้ชายที่เป็นมหาเศรษฐีที่รักลองจิวิตี้อย่างตัวเองมากดูแลตัวเองให้ตัวเองเป็นหนุ่มตลอดเวลาเขาออกมาทำผลสำรวจคือหลังจากที่พอเขาดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ไปตรวจเจอว่าเขาเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองอะครับเขาบอกขอคำแนะนำจากชาวเน็ตหน่อยเขาเลยเอาคำแนะนำของชาวเน็ตมาประมวลปรากฏว่าครึ่งนึงใช้ได้ครึ่งหนึ่งถมถุยครับ
0: จริงๆเหมือนหมั่นไส้เขาว่า
1: ใช่
0: ว่าเป็นยังไงล่ะลองจิมิตี้ดีนักเพราะว่าเขาใช้เงินจำนวนมหาศาลมากในการที่ทำให้เขาสามารถเอาชนะธรรมชาติได
1: ้
0: นะคะแต่นั่นแหละและการถมถุยนั้นนะถ้าไม่มีกฎหมายรองรับนะทุกคนถมถุยเสร็จปั๊บก็ไปหาเหยื่อรายใหม
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: ชอบจังเลยที่เขาสรุปออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกคนเวลาที่เสพโซเชียลนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคอมเมนต์ทั้งหลายเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีนะครับในวันที่เราทุกคนเข้มแข็งกันอยู่แต่ว่ามันจะมีบางวันที่เราแบบเซนซิทีฟเนาะ
0: จริง
1: มันตรงนั้นก็จะทำลายจิ้มจ้วงเราได้เพราะฉะนั้นอีโมจิใช้อย่างระมัดระวังและสามารถอาจถูกฟ้องทางกฎหมายได้ถ้าตีเจตนาแล้วเป็นการหมิ่นประมาทนะคร
0: ับ นะคะ
1: ครับ
0: หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้เป็นพี่อ้อยกับน้องเฟียสนะคะ
1: ครับ
0: เฟียสสู้ๆนะ เอาบอกตัวเองด้วย
1: พี่อ้อยสู้ๆนะ เดี๋ยวพี่อ้อยต่อเช้านี้เลยใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้ใส่เสื้อใต้โต๊ะทำงานเพราะว่าเดี๋ยวจะไปที่ช่องวันค่ะ
1: ครับ
0: วันบันเทิงเนี่ยคุยกันเรื่องของอยู่ๆก็มาเล่นอะไรอยู่ในซิทคอมไปตัวทำงานด้วย
1: นะครับติดตามซิทคอมของพี่อ้อยด้วยนะครับ
0: ค่ะคืนนี้คืนนี้สามทุ่มครึ่งค่ะ
1: ครับผมช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาแรดครับแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณไร้ทิพถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปทคลิกเลยทะเบียนรถ.com ขอให้มีวันที่ดีนะครับเช้านี้เป็นวันที่สดใสของทุกคนนะครับ
0: นะคะเราจะลุยและสู้ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราเที่ยวเวลา8โมงเช้าแล้วเดี๋ยวตั้งแต่ช่วงของพี่เป้เป็นพี่อ้อย
1: นะครับชั่วโมงหน้าเจอกับพี่อ้อยเจอกับเฟียสทุ่มหนึ่งครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: พี่เป้ชอบคำที่หมอเพื่อนบอกมากเลยนะว่าดวงตาหนูเนี่ยสู้ชีวิตสุดๆทำงานตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนจะหลับโอ้โหคิดดูสิครับว่าเขาล้าแค่ไหนครับเนี่ย
3: แล้วหลายคนตาล้าตาแห้งเพียงเพราะว่าตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ผิดตำแหน่งก็มีนะคะพี่เป
4: ้แล้วตำแหน่งที่ถูกต้องมันต้องปรับยังไงอะหมอ
3: ระยะห่างที่เหมาะสมคือ1ช่วงแขนค่ะที่สำคัญขอบบนของจอควรอยู่ระดับสายตาพอดีเพื่อให้กึ่งกลางจออยู่ต่ำกว่าสายตาเราเล็กน้อยแบบนี้
5: ลาเราเหลือบตาลงต่ำเปลือกตาจะช่วยบังลมทำให้ตาแห้งน้อยลงค่ะส่วนไฟในห้องก็ต้องสว่างพอไม่ปล่อยให้จอจ้ากระทบตาในที่มืดนะคะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบตองนี
2: ้แค่สอนบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
3: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์นะคะ

0: ครับปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์นะครับ

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: จอด
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25 ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
5: ้คอนเน็กสู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: ปรับเก้าอี้แทบไม่ทันเมาอยู
2: ่นิดนึงค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ
2: ไม่รู้ว่าอ๋อมาจากรายการสด
1: ใช่แล้วสดมากค่ะแปะมือกับปุ้มปุ้มลุกลุก
2: แปะมือกันแทบไม่ทันเลยนะคะ
1: แทนพี่เป้แทนพ
2: ี่
1: เป้
2: ค่ะ
1: เพราะว่าช่วงนี้ดีเจเราจะเดินทางเยอะหน่อย
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะจริงๆแล้วพี่อ้อยอ่ะคือพอเสียงขึ้นจมูกนี่มีคนเช็คด้วยว่า
2: ว่า
1: พี่อ้อยก็เสียงดีขึ้น 10% ละ
2: 10% อ๋อ
1: นี่วัดเป็น 10% แล้วเหรอคะ
2: ค่ะ
1: ดีใจค่ะ
2: นะ
1: เดี๋ยวพี่จะดีขึ้นให้ได้ 100%
2: โอ้เอาให้เกิน 100 ไปเลยพี่อ้อย
1: จริงๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคือไม่ได้มีอาการใดๆนอกจาก
2: ไม่ได้มีไข้หรืออะไร
1: นะน่าจะเป็นความเย็นในห้องค่ะ
2: ค่ะมันก็ทำให้เราอยู่กับความเย็นทั้งวันเนาะคุณผู้ฟังมันก็ต้องทำให้มีเสียงขึ้นจมูกอ้าวสดสอนาสิก
1: สดสอนาสิก
2: ค่ะวนเวียนอยู่ตรงนี้
1: เพราะไม่งั้นน้องเฟียจะยาวมากค่ะเพราะเฟียก็ยาวแต่เมื่อคืน
2: ใช่แล้ว
1: นะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปก่อนนะ
2: ค่ะติดตามกันนะคะเป็นธรรมดาเนาะของมนุษย์ทำงานนะคุณผู้ฟังมีบ้างหรือเปล่ามันจะมีแบบเหนื่อยล้าขี้เกียจตื่น
1: โอ้ยต้องมีอยู่แล้วพี่ว่า
2: เป็นได้เนาะ
1: ใช่
2: แต่ว่าจะเป็นบ่อยเนาะงานมันหางะหาไม่ง่าย
1: ค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยว AI แทรกหมด
2: จะเย็นๆก่อน AI เธออย่าเพิ่ง
1: รอก่อน
2: กระทรวงแรงงานค่ะเขาเดินหน้าแก้ปัญหาบัณฑิตจบใหม่ๆหมาดๆแล้วก็ยังหางานไม่ได้อะนะคะโดยจับมือกับผู้ประกอบการชั้นนำ35บริษัทเลยนะคะเพื่อขับเคลื่อนแนวทางรัฐเอกชนร่วมสร้างแรงงานทักษะสูง
1: ค่ะ
2: นะคะโดยใช้ความต้องการของสถานประกอบการเป็นตัวตั้งในการพัฒนาทักษะแรงงาน upskilling แล้วก็ reskilling นะคะเพื่อให้คนที่หางานโดยเฉพาะบัณฑิตที่เพิ่งจบมาใหม่ๆได้มีโอกาสได้งานที่ตรงกับศักยภาพของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเติบโตในสายอาชีพได้นะคะจากข้อมูลของแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานนะบอกว่าปัจจุบันน่ะมีตำแหน่งงานว่างสะสมกว่า 311,983 อัตรานะคะแต่ยังมีบัณฑิตที่จบปริญญาตรีกว่า 25,000 คนอยู่ระหว่างหางานก็สะท้อนถึงปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างทักษะของแรงงานกับความต้องการของตลาดนะคะคือรัฐบาลมองว่าการแก้ปัญหาว่างงานต้องเริ่มจากการทำให้คนกับงานเนี่ยตรงกัน
1: ใช่ใช่
2: ไม่ใช่แค่เพิ่มจำนวนตำแหน่งงานนะคะแต่ว่าต้องยกระดับทักษะแรงงานไทยให้พร้อมที่จะรองรับอุตสาหกรรมใหม่แล้วก็การลงทุนที่มีมูลค่าสูงนะคะเพื่อที่สร้างงานที่มั่นคงรวมไปถึงมีรายได้ที่เหมาะสมด้วยนะคะ
1: ก็จริงก็จริงคือเชื่อบัตรอย่างพี่อ้อยอ่ะคือก็อยู่มายาวเนอะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: 30
2: เขาไปอยู่มายาวค่ะ
1: ขอบคุณที่คอนเฟิร์ม33ปีอ
2: ่ะ
1: แต่ก่อนเนี้ยค่ะงานดีเจทุกคนจะบอกอยากเป็นดีเจจังเลย
2: ค่ะ
1: แต่พี่หาดีเจใหม่ไม่ค่อยได้
2: อ้าม
1: ันอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้ค่ะคือมันยังไม่แมชกัน
2: เป็นไปได
1: ้เนอะเนี่ยผู้ประกาศข่าวก็ยังเป็นคนเดิม
2: ก็จริงค่ะมันอาจจะยังไม่แมทกันนะคุณผู้ฟัง
1: ดีเจก็เป็นคนเดิม
2: คุณผู้ฟังรู้สึกว่ามันคนเดิมมานานแล้วมันต้องทนกันไปหน่อยแหละ
1: ก็นี่เป็นดีเจน้องๆเต็มเลยเห็นไหมคะนะแต่เข้าใจอันนี้เหมือนกันคนหางานก็จะบอกว่าเฮ้ยพี่เศรษฐกิจวันนี
2: ้
1: ไม่เห็นหางานง่ายเลยแต่คนทำงานเชื่อไหมคะว่าออฟฟิศและองค์กรจะรู้สึกว่าถ้าไม่หาคนทำงานยากจังที่มันใช่และตรงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแมทกันให้ได้หากันจนเจอค่ะ
2: หากันจนเจอคือบางทีมันอาจจะเข้ามาแรกมันอาจจะไม่ใช่มันไม่มีเยอะที่มันไม่ใช่สายงานที่เราเรียนมาไม่เรียนมามันไม่ตรงกับงานที่ทำมานะคะแต่ว่าพอทำไปสักพักชอบก็มี
1: จริง
2: ๆหรือว่าไม่ใช่ก็จะรู้สึกตัวเร็ว
1: อาจารย์ชัดชาติท่านเคยพูดอันหนึ่งพี่ชอบมาก
2: ค่ะ
1: ถ้าหางานแต่เฉพาะที่เสิร์ฟแพชชั่นตัวเองงานในโลกนี้มีไม่มากพอ
2: จริง
1: ที่จะเสิร์ฟแพชชั่นทุกคนพันธุ์พี่เชื่อว่าที่ฟังเกรนเวฟกันอยู่บางคนไม่ใช่งานที่รักแต่งานดูรักเรามาก
2: รักเรามาก
1: ขอให้เป็นเช่นนั้น
2: ค่ะ
0: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
3: ประเทศ

ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย

ือหลายคนพยายามเดาว่าพี่จะเล่นเพลงอะไรเพลงแรกอุ๊ยพี่ก็ได้มาจากคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะก็บอกว่าอยากตะโกนร้องเพลงนี้ดังๆในรถได้เลยค่ะเพราะฉะนั้น Drive Your Day วันนี้คุณอยากตะโกนร้องเพลงอะไรดังลั่นรถนะคะส่งมาได้ในแอป A Time ฟังฟินอย่าลืมเบอร์โทรกลับด้วยสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะ

0: ุ้นจัง
1: ดูสิวิธีการในการต้อนรับพี่อ้อยอ่ะคอมแฮงเลยค่ะนี่ต้องให้ปุ้มช่วยปุ้มลองดูก็พี่เป้ลาคนเดียวนี่ค่ะเครื่องไม่เห็นต้องลาด้วยเลยอันนี้บอกว่าพี่อ้อยคะอยากตะโกนร้องเพลงบ้าหอบฟางว้าวเลือกเลยเลือกเลย Dive Your Day นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีการแรนดอมแล้วกดโทรศัพท์กลับไปหาคุณนะว่าคุณอยากตะโกนร้องเพลงอะไรมากที่สุดนะคะเริ่มต้นเช้าวันนี้การฟังเพลงที่ตัวเองชอบก็มีความสุขอยู่แล้วถ้าตะโกนร้องเพลงได้ด้วยจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้คอมมันเปิดไม่ได้โอเคได้ไหมคะปุ้มขอบคุณมากเห็นไหมว่าทำไมพี่ถึงต้องมีผู้ช่วยดีเจเพราะดีเจเปิดเครื่องไม่ได้อ่ะอีกหนึ่งเพลงที่คุณบอกว่าอยากฟังเพลงนี้และก็อยากร้องตามเพลงนี้ในรถแป๊บเดียวนะโอเคช่วยด้วยค่ะคอมมันไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆอ่ะอีกนิดนึงจะร้องเพลงเองแล้วนะ1 2 3อ่ากลัวพี่ร้องเพลงใช่ไหมอ่ะ

ช่แล้วค่ะทุกคนคอมไม่ใจดีกับพี่อ้อยเลยวันนี้ไม่เป็นไรเนาะเราจะฟังเพลงกันไปซ่อมคอมกันไปนะคะอยากร้องดังๆเมื่อกี้ไม่จบเลยอ่ะรอเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็ตามคอมสมบูรณ์แบบเดี๋ยวกลับมาเล่นให้ฟังอีกรอบนะ

คนพยายามช่วยหาเหตุผลค่ะเช่นพี่เป้วางยาไว้หรือเปล่าคะพี่อ้อยไม่น่านะจ๊ะเพราะว่าเวลาที่พี่เป้ไปเที่ยวก็อยากจะเที่ยวด้วยความสบายใจนะคะแต่เชื่อป่ะตลอดชีวิตพี่อ้อยนะ AI กับไสยศาสตร์เหมือนกันข้อหนึ่งคือบางทีมันไม่มีเหตุผลถึงต้องใช้มนุษย์อย่างเราไงจ๊ะอีกหนึ่งเพลงที่คุณขอไว้

0: ปิดให้ใครบ้างบางคนบอกว่าเพลงนี้ของตัวเองเลยนะขอให้เป็นวัวที่แข็งแรงแข็งแรงก็แล้วกันนะคะคอมใช้ได้ตามปกติแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ตามสัญญาค่ะว่าอยากร้องดังๆเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ฟังอีกรอบนึงเพราะเมื่อกี้ดับฝันหลายๆคนที่กำลังตะโกนร้องเพลงอยู่ในรถเลยเนาะ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: คำว่าตาคือหน้าต่างของหัวใจได้ยินบ่อยมากเลยอยากรู้ว่าในทางการแพทย์คำนี้มันเป็นจริงไหมนะ
1: ในมุมของวิทยาศาสตร์การแพทย์ดวงตาเป็นอวัยวะมหัศจรรย์เชื่อมต่อและสะท้อนความผิดปกติของระบบภายในออกมาให้เราได้เห็นชัดเจนที่สุดเลยล่ะค่ะพี่อ้อยเวลาที่คุณหมอใช้กล้องส่องเข้าไปในตาที่เราเรียกว่า indirect optomoscope เพื่อที่จะดูจอประสาทตามันคือการที่หมอกำลังมองเห็นแม้กระทั่งหลอดเลือดที่อาจจะดูได้เลยว่าเรามีความเสี่ยงในการเป็นสโตรกหรือเส้นสมองขาดเลือดหรือเปล่าคะพี่อ้อย
2: ดวงตาคู่เล็กๆของเรานี่โกหกไม่เป็นจริงๆนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพย์พิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
4: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดSuper Power X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

0: Propolis Plus
1: เจ็บคอ ฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
0: Propolis Plus
1: ฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
2: Propolis เมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
3: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
0: Propolis

0: แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
3: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
4: นี่ค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะเดี๋ยวโทรกลับไปหานะคะ Drive Your Day ค่ะซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.นะคะฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ด้วยเขินเลยอะน้องบอกว่าเห็นพี่อ้อยยกมือไหว้คอมอะน่ารักดีนะครับพี่ก็ต้องกตัญญูต่อสิ่งที่ทำให้ราบรื่นไงก็เมื่อกี้เพลงดับตอนนี้มาแล้วเพลงที่คุณขอไว้ค่ะเพลงช่างมันของสมเกียรติพี่อ้อยไม่มีเพลงนี้แหละเลือกเพลงอื่นแทนได้ไหมเอ่ย

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: อันนี้ต้องเป็นการเพิ่มสกิลแน่เลยนะคะบอกว่าอยู่ในรถ2คนและอยากร้องเพลงนี้โอ้โหต้องร้องเป็นโบกี้ไลออนกับเจฟเลยนะ

0: ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
1: อ่ะผู้โชคดีของเราค่ะ Drive Your Day นะคะคุณจุ๋มสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จุ๋มจ้าถึงที่ทำงานหรือยัง
2: ยังเลยค่ะพี่อ้อยกำลังเดินทางอยู่ค่ะ
1: เหรอคะเหรอคะอันนี้คือถึงทันแน่นอนหรือว่ามีลุ้น
2: ถึงทันแน่นอนค่ะ
1: เลิศที่สุดค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังช่วงเช้านี้เขาแบบไปตรงเวลากันเนาะ
2: ตอนนี้ดีใจมากค่ะพี่อ้อยอยากจะตะโกนแบบขอบคุณแล้วก็ดีใจมากที่ได้คุยกับพี่อ้อยอะค่ะ
1: โอ้ยินดีที่สุดเลยค่ะจุ๋มขอบคุณจริงๆ
2: แล้วก็
1: จ้ะ
2: หวังว่า31กรกฎาคมเนี้ยจะกดบัตรจองไปดูฟังพี่อ้อย12กันยาได้นะคะอันเนี้ยลุ้นอยู่เหมือนกันอีกเรื่องนึง
1: โอ้โหขอบคุณสุดหัวใจเลยค่ะจริงๆแล้วฟังกรีนเวฟมานานยังคะจุ๋ม
2: มานานแล้วค่ะคือฟังข่าวด้วยแล้วก็เหมือนฟังเพลงอย่างเงี้ยค่ะก่อนไปทำงานทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อ้อย
1: โอ้ดีใจ
2: หรือว่าถ้าเดินทางแบบไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างที่จะออกก่อนกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะฟังกรีนเวฟไปตลอดจนถึงแบบถ้าขึ้นสัญญาณมันไม่ดีแล้วค่อยเข้าฟังแอปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้น่ารักมากเลยบอกแล้วว่าช่วงนี้พี่อ้อยซึ้งง่ายคือคำว่าซึ้งง่ายของพี่อ้อยคือแบบบางทีนะมีคุณผู้ฟังที่เราแบบฟังกันอยู่เงี้ยแล้วไม่เคยติดต่อเขามาเลยอะแต่พอเป็นช่วงทอล์กอ่ะจะรู้ว่าอ๋อตอนนี้ฟังอยู่นะฟังมาตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ตอนนี้ขอบคุณนะคะจุ๋มหวังว่าจะได้เจอกัน12กันยายนนะ
2: ขอบคุณเหมือนกันค่ะพี่อ้อยยินดีเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะหวังว่า31เนี้ยจะเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีที่กดบัตรไปฟังพี่อ้อยได้ทัน
1: ได้เลยยินดีมากจุ๋มอยากฟังเพลงอะไรคะเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดให้ฟัง
2: ตอนแรกที่พี่อ้อยเปิดใช่ไหมคะมีคนไม่มีแฟนแล้วก็ต่อด้วยแฟนใหม่หน้าคุณใช่ไหมคะก็เลยขอพี่อ้อยไปว่าขอรบกวนมารักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะของคาทายา
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดให้แล้วก็จุ่มติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยเลยนะคะ
2: ได้ค่ะขอบคุณพี่อ้อยมากมากนะคะ
1: ได้เลย
2: ดีมากเลยค่ะพี่อ้อย
1: ดีใจดีใจขอให้เป็นวันดีๆของจุ่มนะ
2: เช่นกันนะคะพี่อ้อยขอบค
1: ุ
2: ณมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่ความชื่นใจเกิดขึ้นได้ทุกวันค่ะเราต่างส่งพลังกันไปมาร้องเพลงนี้ให้ดังลั่นรถถ้าพอไหวเต้นได้ด้วย

0: Made Life Made
1: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Love it New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: าวนี้อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาเริ่ม10โมงเช้าเสาร์อาทิตย์เปิด9โมงครึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: บ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
2: ต้องโทษคน
1: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
4: ์
5: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
4: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
5: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
8: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
9: ฮะอินอะไรนะ
8: Innobic

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
6: ์สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02258888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
8: ตุ๊กแก่
9: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
10: เราพูดถึงเรื่องของการหางานกันใช่ไหมคะแล้วก็เราก็กังวลกันไหมนะ AI ว่าจะมาแทนที่เรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกังวลกันอยู่หรือเปล่า
11: เพียวว่าก็มีย
10: ังมีบ้างเน
11: า
10: ะ
11: นี่เมื่อวานไปพูดที่หอวังอะเพียวว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมีคำถามประเภทนี้แหละว่าแล้วถ้ามาถึงยุคนี้เรียนอะไรถึงจะสามารถหางานได้เมื่อวานเป็นน้องม.4แต่ว่าจริงๆเพียวว่าวันนี้นะเรียนอะไรก็ตามที่ตัวเองชอบก่อน
10: ค่ะ
11: หรือถ้ายังไม่ชอบเอาที่ตัวเองพอเรียนได้ก่อน
10: พอเรียนได
11: ้หลังจากนั้นไปเพิ่มสกิลได
10: ้
11: จริงๆค่ะวันนี้โอกาสในชีวิตเยอะแยะมากมายบางคนเรียนมาทางสายหนึ่งไปเรียนเพิ่มอีกสายหนึ่ง
10: ค่ะ
11: เขาก็ทำงานอย่างสำเร็จได้นะ
10: ก็ไปทำงานอีกสายหนึ่งด้วยเหมือนกัน
11: นะจริงๆ
10: ก็มีเยอะ
11: ภาษาเพิ่มไหมวิธีการใช้ AI ในแต่ละแบบ
10: ค่ะ
11: ก็จะได้แบบว่าช่วยเกื้อหนุนให้เราเป็นคนที่แบบเฮ้ยดูมีคุณค่าแล้วแบบมีสายตาของคนที่อยากเอาเขาไปทำงานด้วย
10: นะคะคือใครที่เป็นสายหนังสายฮอลลีวูดนะคะต้องผ่านหูผ่านตากับผู้กำกับระดับตำนานคนนี้นะคะคริสโตเฟอร์โนแลนค่ะเขาก็โอ้ออกมาฟาดเดือดไม่น้อยเลยนะคะปฏิเสธแนวคิดที่ว่า AI จะเข้ามาแทนที่ความฉลาดและก็ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เราในโลกภาพยนตร์ได้อย่างสมบูรณ์
11: ค
10: ือเขาบอกเลยว่าไร้สาระสิ้นดี
11: คุณคริสโตเฟอร์โนแลนหนังเขาเพิ่งเข้าไงคะ
10: ใช่นะคะบทบาทเขาบอกว่าบทบาทของ AI เนี่ยควรจะถูกจำกัดอยู่แค่การเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการประมวลผลหรือว่าตกแต่งภาพเท่านั้นอุตายแรงกันเนาะ แต่ไม่ใช่สิ่ง ที่จะมาคิดแทนมนุษย์นะจ๊ะ คือเขาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP นะคะที่ปารีสก็คือเขาก็แสดงความคิดเห็นในเชิงตั้งคำถามแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะคะระบอบเทคโนแครตหรือว่ากลุ่มทุนเทคโนโลยีและภาคการเงินนะคะที่พยายามจะประคมข่าวผลักดัน AI ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วก็บอกว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยกำลังถูกผู้บริโภคเพิกเฉยและปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงซึ่งสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยผ่านเนื้อหารูปภาพหรือคลิปที่คุณภาพต่ำที่เจนขึ้นมาโดย AI เสร็จแล้วก็เอามาโพสต์แปมจนท่วมโซเชียลมีเดียต่างๆนะ
11: คะ
10: ซึ่งโนแลนบอกว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มคนดูรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มที่จะเกิดอาการยี้แล้วก็ปฏิเสธแล้วนะรวมถึงการเหยียดหยามคอนเทนต์ประเภทนี
11: ้
10: นะคะคือใครที่ดูหนังเขาอยู่เนาะก็จะรู้ว่าเขาเป็นผู้กำกับที่ค่อนข้างจะยึดมั่นในเรื่องของการใช้ CG คือเรื่องคือใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็การทำหนังของเขาจะมีการคือใช้ AI แต่ว่าก็จะจำกัดขอบเขตของ AI เอาไว้อย่างชัดเจน
11: คือเป็นผู้ช่วยชั้นอย่างเดียวอย่ามาเป็นผู้แทนนะ
10: มาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือชั้นอย่างเดียวก็พอนะคะแล้วก็เขายังได้มีการเตือนสตินะคะให้สตูดิโอรวมถึงทีมงานฝ่ายผลิตระมัดระวังในการที่จะเอา AI ไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ
11: ค่ะ
10: เช่นเมื่อผลงานออกมาแย่ก็โยนความผิดว่ามันเป็นระบบอัลกอริทึม
11: ค
10: ่ะหรือแม้แต่การใช้ AI เพื่อที่จะลดต้นทุนโดยที่ไม่สนคุณภาพเลย
11: ค่ะ ก็ต้องลองดูค่
10: ะ
11: คือคริสโตเฟอร์โนแลนก็คงมีแนวคิดของเขาในขณะที่ตอนนี้กดดูละครแนวตั้งผลไม้ก็ยังฮิตมากฮิตมากจริงๆนะคะ
10: อุ๊ยอย่าได้ผ่านเขาไปอยู่เที่ยว
11: ไม่แล้วเขามีการวิเคราะห์อันนึงเขาบอกว่าเพราะพวกเราอะโตมากับแอนิเมชันไง
10: ค
11: ือเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆจะเคยได้ดูสิ่งนั้นสิ่งนี้พูดได
10: ้
11: เพราะนั้นอันนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่อยู่ลึกในสุด
10: ค่ะ
11: แล้วถึงรู้สึกว่าบอกแล้วชวนดูละครไทยไม่เอาเบื่อเรื่องผัวเมีย
10: ที่ไหนได้
11: อยากดูกล้วยเป็นผัวสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยคือแบบมันก็นะแต่นั่นแหละค่ะมันโลกใบนี้มันก็มีความแตกต่างได้แต่ก็ต้องเรียนรู้ว่า AI ก็ไม่ใช่มนุษย์และบางอย่างที่ AI ทำได้มนุษย์ก็ทำไปไม่ถึงไง
10: มันดูประเภทงานมากกว่าเนาะว่ามันเขาเหมาะกับอะไร
11: ใช่ใช่
10: แค่ไหนอะไรเงี้ย
11: เพียงว่าก็ผสมผสานแหละ
10: จำกัดขอบเขตได้แค่ไหน
11: ใช่ใช่ค่ะ
10: นะคะปิดท้ายกันค่ะก็ช่วงหน้าฝนแบบนี้เนาะหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวเนาะหรือว่าอาจจะไปทำกิจกรรมข้างนอกหรือยังไงก็ตามตราแม่ครัวก็เลยขอฮีลใจทุกคนด้วยกิจกรรมสนุกๆนะคะร่วมวางแผนทริปในฝันหลังช่วงฝนตกกับกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลประจำเดือนกรกฎาคมนะคะเติมคำในช่องว่างเมนูแคมปิ้งในฝันค่ะลุ้นรับกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองจำนวน5รางวัลรวมมูลค่า 2,500 บาทกติกาง่ายๆเพียงแค่แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นะคุณผู้ฟังถ้าฝนหยุดตกอยากไปตั้งแคมป์ที่ไหน
11: ถ้าฝนหยุดตก
10: อยากไปตั้งแคมป์ที่ไหนและทำเมนูอะไรด้วยกิฟต์เซตตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทอง
11: ค่ะ
10: แท็กเพื่อน2คนพร้อมติดแฮชแท็กตราแม่ครัวแฮชแท็กตราฉลากทองแล้วก็แฮชแท็กตราแม่ครัวฉลากทองและกดไลค์กดแชร์โพสต์ให้เป็นสาธารณะนะค
11: ะ
10: เพียงเท่านี้ก็ลุ้นรับกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเอาไปปรุงรสชาติอาหารกันได้เลยอร่อยแน่นอนนะคะ
11: ค่ะ
10: ร่วมสนุกได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง23กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเข้าไปที่ Facebook ตราแม่ครัวค่ะ
11: ค่ะนะและอย่าลืมนะฝนหยุดแล้วจะไปตั้งแคมป์ที่ไหน
10: และทำเมนูอะไรด้วยค่ะ
11: ได้แล้ว Green
9: News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ Green Wave เพลงดีดีกับความ
12: รู้สึกดีดี DJ Playlist 55 Minutes DJ P.I.

มีคนอยากฟังเพลงนี้ของเป๊กผลิตโชคนะคะ Butterfly อยากมีเธอแบบนี้ทุกวันค่ะเอามาเริ่มต้นเพลย์ลิสต์ดีกว่าไหนๆมาแทนพี่เป้ทีหนึ่งนะคะวันนี้เสิร์ฟให้กับทุกความต้องการอยากฟังเพลงไหนเนี่ยเพลงเริ่มต้นด้วยคำว่าอยากเต็มไปหมดเลยอยากทำสิ่งนั้นอยากทำสิ่งนี้และเพลงนี้อีกหนึ่งอยากจากอิ๊งค์วรันธรอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเลือกเลยเลือกเลยเพลงที่มีคำว่าอยากอยู่ในนั้นเอามารวมตัวกันในเพลย์ลิสต์พี่อ้อยเช้านี้นะคะ

ยกับน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าวันนั้นขำมากเลยที่พี่อ้อยบอกว่าคนกรีนเวฟเป็นคนง่วงง่ายก็จริงๆอ่ะจะได้ยินคำว่าบ่นแบบบ่นง่วงง่วงง่วงเต็มไปหมดแม้ว่าจะเป็น9โมงเช้าก็ตามอยากเจองานจากบลูเชดนะคะวันนี้ให้คุณช่วยกันหาเพลย์ลิสต์ค่ะเพลงเกี่ยวกับคำว่าอยากเห็นไหมเอาใจทุกความอยากเลยนะ แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเอาเพลงใหม่มาแนะนำกันรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรู้ว่าเป็นใคร

0: เยอะมากจริงเลยอะค่ะเพลงไทยที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าอยากเนี่ยแต่ไม่โจทย์พี่อ้อยไงมีคำว่าอยากก็โอเคอย่าอยู่อย่างอยากนะคะเวอร์ชันนี้พิเศษหน่อยค่ะวัชราวลีนะคะเมื่อเช้านี้ในเกรมมอร์นิ่งโชว์เราอัปเดตกันว่าโอ้ยทีมที่ชนะในฟุตบอลโลกก็ได้เงินกันเท่าไหร่แต่เชื่อไหมคะว่าตอนนี้มันมีข่าวอีกกระแสหนึ่งไม่ได้แข่งบอลโลกไม่ได้ลงไปเตะด้วยนะคะแต่เรื่องเศรษฐกิจเขาคือตัวเก่งของฟุตบอลโลกนั่นคือประเทศจีนค่ะคือจีนเนี่ยส่งออกเสื้อผ้านักกีฬาเยอะมากและเขาบอกว่าตั้งแต่รอบชิงตอนนั้นเนี่ยเป็นอาร์เจนตินาเนี่ยตอนนี้นะคะยอดจองเสื้อของทีมอาร์เจนตินาสูงขึ้นถึง 60% เขาก็เลยมองว่าไม่ว่าฟุตบอลโลกจะรุ่งเรืองขนาดไหนก็ตามประเทศจีนนี่แหละในแง่เศรษฐกิจเกี่ยวกับกีฬาทั้งหลายทั้งปวงจีนกิน
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake Em Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel The City Quake
0: อ่ะหยุดเพลงอยากๆไว้ก่อนนะคะคราวนี้มาแนะนำเพลงใหม่กันเมื่อวานนี้ก็แนะนำเพลงนี้และมีคนติดใจค่ะงานจากละอองฟองเพลงหวานๆเลยค่ะแอสปาร์ตัมอย่างที่บอกสารแทนความหวานเวลาที่เราเจอใครสักคนหนึ่งขนาดเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่ทำทุกวันยังหวานเลย

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีLegalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Legalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน Dina นมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมัน

าใจเลยที่บอกว่ากรี๊ดตั้งแต่อินโทรนี่ค่ะบอกแล้วรวบรวมเพลงของเกี่ยวกับคำว่าอยากมาอยู่ในเพลย์ลิสต์พี่อ้อยเช้านี้นะคะอยากถูกเรียกแฟนงานจากบี้ปิดท้ายที่เพลงนี้นะขอบคุณมากในการช่วยกันเลือกนะคะอุตส่าห์ปลีกเวลาจากการทำงานมาช่วยเลือกด้วยน่ารักที่สุด

0: Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ตอนนั้นตอนที่เรารู้จักชื่อของโบสุนิตาก็เริ่มจากการร้องเพลงประกอบละครนี่แหละค่ะอันนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยเพลงเนี้ยเป็นละครที่ชอบมากคือเห็นภาพลอยมาเลยตอนนั้นอยู่นิวซีแลนด์ต้องเฝ้าเทปใช่ค่ะแต่ก่อนเป็นเทปเลยเนาะม้วนที่ร้านไทยมาเมื่อไหร่นะแปลว่าจะได้ดูละจะได้ดูละครแต่ละตอนละตอนมันไม่เหมือนตอนนี้นะทุกอย่างมันดูง่ายหมดแต่ตอนนั้นพออะไรก็ตามมันยากอะมาดูทรงคุณค่ามากๆนะคะอ่ะมาถึงคำถามนี้ให้ช่วยกันคิดแล้วกันขอคำปรึกษาพี่อ้อยเพื่อนขออาศัยติดรถไปกลับขอไปเที่ยวด้วยไปกับเราตลอดแต่ไม่เคยช่วยเรื่องค่าน้ำมันเลยรบกวนแนะนำหน่อยนะคะแม่อยากให้หลายๆคนที่ฟังอยู่น้องจะแนะนำว่าอะไรคะแต่ถ้าเป็นพี่อ้อยนะพี่ว่าเราคุยกันได้เพราะเป็นเพื่อนกันมันอาจจะเป็นลักษณะการพูดก็ได้ว่าเอ้ยแชร์กันนะเพื่อนนะค่าน้ำมันแพงมากเขาเรียกว่าทีเล่นเอาจริงอะค่ะอ่ะหรือว่าใครก็ตามที่ฟังอยู่แล้วอยากแชร์วิธีในการที่จะบอกกับเพื่อนหน่อยช่วยแชร์หน่อยนะเธอเล่นแปะไปกับฉันตลอดเลยและเศรษฐกิจวันนี้ทุกอย่างมันแพงมาก
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
2: คาเมโลซีคาเมโลซาน
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
2: คาเมโลซีคาเมโลซาน
5: จากนักร้องมวยวัดสู่เจ้าของบทเพลงทัชหัวใจที่พูดแทนผู้หญิงไทยทั่วประเทศ
6: Club Inspire Day Club Inspire Day
7: ClubInspire Day
5: ฝั่งเบื้องลึกของนักร้องพลังหญิงปานธนพรเมื่อประสบการณ์สอนให้เข้าใจกับความสุขแสนเรียบง่ายเมื่อชีวิตก้าวไปด้วยสัจธรรมที่แท้จริงพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
7: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่น
8: Green Update
7: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
9: โหดขึ้นทุกวันเลยนะคะ
10: อะไรคะ
9: ภัยธรรมชาติค่ะ
10: จริง
9: มนุษย์เราเตรียมพร้อมรับมือกันบ้างหรือยัง
10: คือถ้าบ้างจะไม่ทันนะพี่ว่า
9: ไม่ทันนะคะที่จีนเขามีการเปิดคอร์สสอนให้เราเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติต่างๆด้วยนะ
10: คะ
9: ที่เมืองหางโจวอยู่ทางตะวันออกของประเทศค่ะเขาฝึกอบรมให้ประชาชนโดยให้ประสบการณ์เหมือนกับจำลองสถานการณ์เหมือนกับว่าเราติดอยู่ในพายุไต้ฝุ่นหรือน้ำท่วมฉับพลันเลยนะ
10: คะ
9: มีอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยให้พร้อมทั้งผู้ฝึกสอนด้านความปลอดภัยที่จะคอยแนะนำด้วยนะ
10: คะ
9: โดยมีค่าใช้จ่ายต่อวันนะคะอยู่ที่1,599หยวน
10: อุ้ยคูณ5เหรอ
9: บอกว่าประมาณก็น่าจะประมาณ 7,000
10: กว่า
9: ประมาณนั้นนะคะต่อวันนะคะคือเขาจะมีการจำลองสถานการณ์เหมือนกับอ่ะอย่างเช่นสร้างความเร็วลมขึ้นมาเลยสูงสุดถึง165กิโลเมตรต่อชั่วโมงควบคู่ไปกับฝนตกหนักนะคะปล่อยน้ำปริมาณ900ตันเพื่อที่จะจำลองเหตุการณ์น้ำท่วมขณะที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะผู้ที่เข้าร่วมอบรมก็คือคุณจะต้องลุยน้ำที่ในปริมาณมากๆในสภาพแวดล้อมที่เหมือนแบบจำลองว่าเจอน้ำท่วมบางครั้งมันอาจจะถึงต้นขาบางครั้งมันจะถึงคือแล้วแต่เลยอ่ะ
10: ใช่
9: จากเหตุการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นน่ะนะคะ
10: ค่ะค่ะ
9: นะคะคือก็บอกว่าผู้เข้าร่วมการอบรมที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยตอนนี้มากกว่าก็คือเป็นหลักแสนละประมาณ 160,000 คนนับตั้งแต่เขาเปิดทำการเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วแล้วก็เขามีแผนที่จะเปิดศูนย์เพิ่มอีกด้วยนะคะในจีนนี่แหละอีกประมาณ5แห่งภายใน3ปีข้างหน้าก็จะมีการจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆร่วมด้วยนะอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของไฟไหม
10: ้
9: หรือแม้แต่แผ่นดินไหวนะคะเพราะว่าอย่างจีนเวลาเกิดแผ่นดินไหวก็หนักอยู่เหมือนก
10: ัน ปีนี้จีนโดนหนักมากโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วม
9: ใช่แล้วค่ะบอกว่าปีนี้ทางศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติของจีนเขาคาดการณ์นะคะว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นก่อตัวขึ้นมากถึง6ลูก
10: โอ้ย
9: เป็นลมในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ 3.8 ลูกหนึ่งในนั้นก็คือไต้ฝุ่นบาวี
10: ใช่
9: ๆที่ทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงมากแล้วก็กระทบชาวจีนหลายล้านคนอพยพนะคะ
10: พายุหนักมากค่ะก็คือล่าสุดเห็นไหมที่ฉงชิ่งดินถล่มอ่ะ
9: โอ้ใช่ๆ
10: แล้วพี่อ้อยเพิ่งไปฉงชิ่งมาแล้วแบบ เข้าใจเลยว่าเพราะมันเป็นเมืองบนภูเขาอะ
9: ค่ะ
10: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอุ้มน้ำหนัก
9: ๆ
10: แล้วมันอุ้มไม่ไหวอะ
9: ค่ะ
10: มันก็ลาดเลยอะค่ะในที่สุดคือมันจะเทลาดลงมาเลยเนาะ
9: นะก็เจอไปชุดใหญ่เหมือนกัน
10: นี่เมื่อกี้ให้พวกเรากินเวฟฉันยังคิดพอดีมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าเพื่อนอะขออาศัยติดรถไปกลับขอไปเที่ยวไปกับเราตลอด
9: ค่ะ
10: ไม่เคยช่วยค่าเรื่องน้ำมันช่วยอะไรนะไม่เคยช่วยค่าน้ำมันเลยรบกวนแนะนำหน่อย
9: ค่ะ
10: ทุกคนให้ความเห็นมาก็น่าสนใจแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้บอก
9: อ๋ออยากให้บอกตรงๆ
10: ค่ะหรือไม่ก็อาจจะบอกว่าไม่เป็นค่าน้ำมันก็ได้เธอเลี้ยงข้าวหน่อยดีเธอเลี้ยงข้าวหน่อยดีนี่เขาบอกให้พูดกับเพื่อนอย่างนี้เขาเคยเจอเหตุการณ์นี้นะ
9: คะ
10: เราบอกว่าช่วยออกค่าน้ำมันไปด้วยกันนะเขาบอกว่าอะไรนะมันไม่เป็นไรไม่ใช่หรอกว่าเธอต้องการไปอยู่แล้วนี่
9: งั้นเธอก็ไม่ต้องไปแล้วกัน
10: ขอบคุณมากต้องเจอ
9: ขอโทษค่ะสิ่งในหัวอยู่บ้านจ้ะไม่ต้องไปจ้ะ
10: เพราะไม่รู้สิพี่ว่าถ้าเป็นเพื่อนกัน
9: อ
10: ่ะเพื่อนก็คุยได้นะ
9: เธอแหนบไม่ค่อยดีจ้ะ
10: แหนบอยู่ตรงไหนหรอที่เขาถอนขนคิ้วหรอ
9: ละแหนบค่ะ
10: ขอแหนบรถ
9: แหนบรถค่ะ
10: ค่ะพี่ว่าอยู่ที่การศึกษานะพูดไปยิ้มไปหัวเราะไปให้รู้สึกอารมณ์ดี
9: แต่ที่บอกไปเมื่อกี้คือไม่มีเพื่อนนะคะ
10: นี่ก็เลยไปไหนมาไหนคนเดียวเงี้ย
9: ซ้อม
10: ๆโอ้โหก็ลองดูเพี้ยว่าการสื่อสารและการรับฟังกันอย่างสำคัญที่สุด
9: ค่ะ Green
7: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: มีเพลงให้ฟังด้วยมีบัตรแจกด้วยค่ะคัมภีร์ไลฟ์นะคะแน่นอนโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานค่ะ1สิงหาคมนี้นะคะวันนี้กติกาเหมือนเดิมเลยส่งมาในแอปเอทามฟังฟินนะคะแค่อยากจะบอกอะไรโบกี้ไลออนและว่านวันวานคุณส่งข้อความมาเลยนะส่งได้ในแอปเอทามฟังฟินที่สำคัญคือเบอร์โทรกลับค่ะเพราะวันนี้บัตร2ใบจะอยู่ในมือใครแค่ถามคุณแหละค่ะอยากบอกอะไรกับโบกี้ไลออนและว่านวันวาน
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: เราคุ้นเคยกับเวอร์ชันของเอจิรากรนะคะแต่อันนี้นี่เป็นคัฟเวอร์ในไลฟ์ค่ะที่โปเตโต้เอามาคัฟเวอร์ใหม่ด้วยนะคะข้อความเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวส่งข้อความเหล่านี้ให้โบกี้ไลออนกับว่านวานโอ้โหแต่ละข้อความมันแบบน่าชื่นใจทั้งนั้นเลยนะคะแต่ตอนนี้แรนดอมขึ้นมาและผู้โชคดีของเรานะคะบอกว่าจะรักและติดตามผลงานทั้งพี่และน้องเลยเพราะว่าทั้งคู่เสียงดีสุดยอดเลยทั้งคู่คุณชนะศักดิ์สุทธิกรค่ะมีเบอร์มาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปและคุณเอาบัตรไป2ใบ
1: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
2: หากเจ็บคอเมื่อไร
3: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแม

0: 5 Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดมีชิ้นลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: คยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
5: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
6: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
5: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
7: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
5: เด็กทานได้ใช่ไหม
7: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบสุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: เอาละเมื่อกี้นี่แอบเกริ่นว่าเดี๋ยววันนี้จะมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะก็จะมาแนะนำเพลงของตัวเองด้วยอ๋อนี่ไลฟ์เลยค่ะน้อง
2: ไม่ใช่ไลฟ์ก็ถ่ายไว้ครับ
1: ถ่ายไว้นะครับนี่นี่ไม่ยอมแนะนำก่อนเลยอ่ะเพราะเราก็คุยกันยาวมากค่ะน้องก๊อฟพิชยะค่ะพวกเราประมือ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับส
3: ว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับสวัสดีครับ
1: เราก็มานั่งคุยกันแล้วก็บ่นไปอย่างนี้ค่ะคือน้องๆในห้องตอนนี้มีอยู่หลายเจนมากเราถามว่าทันเปล่าทันเปล่าทันเปล่าทันเปล่าม
3: ีคนบอกว่าพีริคุทันอยู่ครับ
1: โฆษณาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะตอนนี้ก๊อฟพิชยะมานั่งอยู่ตรงนี้ปรบมืออย่างเป็นทางการอีกรอบนึงอ่ะนี่เพลงใหม่มาแนะนำกัน
3: ครับผม
1: นี่เดี๋ยวก่อนนะจะไปที่เพลงใหม่นะคะพวกเราก็นั่งคุยกันว่าจริงๆแล้วเพลงกอล์ฟไมค์เนี่ยมีหลายๆคนในคัฟเวอร์ในไลฟ์อ่ะพอมาถึงปั๊บดันเอาเพลงกอล์ฟไมค์มาคัฟเวอร์
3: ใช่ใช่
1: แต่สิ่งที่พี่ไม่เคยรู้เลยคือน้องไม่เคยร้องเพลงนี้เลยอ
3: ๋อหมายถึงว่าช่วงหลังๆครับช่วงหลังๆคือแต่ก่อนตอนที่เป็นกอล์ฟไมค์อ่ะมีโอกาสร้องแต่ว่า
1: ใช่ใช่ตรงนั้น
3: พอช่วงหลังๆผ่านมาโอ้โหหลังตั้งแต่ The Toy เอามาคัฟเวอร์เนี่ยมันก็เริ่มกลับมาอีกครั้งนึงก็ยังไม่มีโอกาสได้ร้องแบบบ่อยเท่าไหร่มีอย่างมากก็คอนเสิร์ตGolf My Reunion อะไรเงี้ยครับใช่ก็จะเห็นแต่คนอื่นไปร้องเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเจ้าของเพลงอ่ะอยากมีโอกาสไปร้องบ้างจังเลยอะไรอย่าง
1: น
3: ี้
1: อันนี้เสียงในหัว
3: เสียงในหัวเสียงในหัวที่ดังดังนิดนึง
1: ค่ะคือเจ้าของเพลงอยากร้องเพลงนี้ณวันนี้มากๆ
3: ใช่ใช่ก็เลยกลับมาทำเพลงเพื่อให้แบบเหมือนเขาไปห่างหายจากการทำเพลงไป4ปี
1: ค่ะ
3: ใช่เพราะเฟดตัวเองไปแบบ
1: ทำอะไรมา
3: ไปเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำ YouTube ทำ TikTok แล้วก็ส่วนมากงานที่เข้ามาจะเป็นงานลูกค้าที่แบบทำแบบรีวิวแกดเจ็ตรีวิวนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยต่างๆครับซึ่งหลายๆคนก็เห็นก๊อฟลงคลิปบ้านไปเขาถามว่าเฮ้ยพี่เขาทำงานอะไร ทำงานอยู่นะครับ ทำงานอยู่นะครับ ใช่ใช่ก็ประมาณนั้นอาจจะด้วยทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วตอนนั้นที่ปล่อยเพลงมาแล้วเหมือน มันอาจจะด้วยหลายๆอย่างด้วยตอนนั้นช่วงมีข่าวหนักๆก็ปล่อยวันที่น้องแตงโมตกน้ำอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะเงียบ
1: มันอาจจะมีการดึ
3: งความสนใจไปเรื่องนั้นส่วนมากเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำมาร์เก็ตติ้งแบบแพลนแบบจริงจังอะไรเงี้ยเหมือนตอนนี้ที่เริ่มฟอร์มทีมทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยครับแต่ก่อนก็จะแบบปล่อยชิลแบบปล่อยเพลงมาก็แบบส่งให้เพื่อนดาราศ
1: ิ
3: ลป
1: ิน
3: ช่วยโปรโมทหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้คิดแพลนแบบว่าจะต้องทำมาร์เก็ตติ้งยังไงหรือต้องไปเดินสายนะหรือต้องแบบทำคอนเทนต์อะไรเพื่อออกมาซัพพอร์ตการโปรโมทเพลงหรืออะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้แบบเหมือนเพลงมันอาจจะแบบเฟลณจุดนั้นเราก็เลยท้อพอท้อเสร็จเราก็เลยแบบเฟดตัวเองไปบวกกับค่า MV ที่เราลงไปประมาณ 4-5 แสนแบบไม่มีค่ายนะออกเองอาจจะมีสปอนเซอร์ช่วยนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบพอลงหนักเจ็บหนักเราท้อเราก็เลยค่อยๆแบบ
1: ไปนั่งอกห
3: ักไปนั่งอกหักแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ได้ตังดีอะไรเงี้ยบอกไวอะไรเงี้ยก็เลยเฟดไป
1: แล้วก็กลับมาหลังจากการอกหักหายไปค่ะ
3: โอเคอาการดีขึ้นครับ
1: นี่ไหนลองแนะนำเพลงนี้ดูสิคะว่าทำไมมันมีแรงบันดาลใจอะไรเหรอคะถึงต้องเป็นแบบว่า Mary Jane Marry Me
3: จริงๆแล้วอ่ะก็เห็นแบบหลายๆคนจะชอบมองก็เป็นคนข้างรักเนา
1: ะ
3: แบบว่าเวลาสัมภาษณ์ที่ไรก็จะมีพี่ๆนักข่าวถามเรื่องความรักก็เลยรู้สึกมานั่งไต่ตองกับตัวเองว่าหรือตัวเองจะเป็นคนแบบทุ่มเทกับความรักวะหรือเราควรจะมาสายแบบนักร้องร้องเพลงโรแมนติกอะไรแบบนี
1: ้
3: ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นนักร้องแบบแนวเพลงที่มันโรแมนติกมันควรจะต้องไปแนวเพลงที่แบบเพลงงานแต่งไหมเพลงงานแต่งงานไหมเราอายุเราก็เหมาะกับร
1: ้
3: องได้แล้วช่วงนั้นได้แล้วอะไรเงี้ยบวกกับเอาชื่อเพลง Mary Jane คือก๊อฟเป็นคนแบบเนิร์ดชอบแบบซูเปอร์ฮีโร่มาตั้งแต่เด็ก
1: อ๋อสไปเดอร์แมน
3: ใช่แล้วก๊อฟก็ยังชอบอยู่นะตอนนี้ก๊อฟก็เลยรู้สึกว่าความชอบเรามันชัดเจนเนา
1: ะ
3: เราก็ไหนลองซิเคยมีคนใช้เพลงชื่อสไปเดอร์แมนแล้วเราก็เลยไม่เอาเราไปหยิบมุมอื่นมาเล่นบ้างเราไปหยิบนางเอกของสไปเดอร์แมนมาเล่นนั่นคือ Mary Jane มันสามารถเปรียบเปยได้นะกับ สไปเดอร์แมนต้องมีคู่ใจคือแมรี่เจนแล้วฉันก็มีเธอที่เป็นคู่ใจของฉันในชีวิตจริงเป็นนางเอกเลยครับก็เลยเอาแมรี่เจนมาเล่นกับแมรี่มีเพราะเพลงคำมันคล้องจองกันอยู่ก็เลยแบบว่าเออฉันแบบตกหลุมรักเธอฉันอยากตื่นมาเจอหน้าเธอทุกเช้าขอเธอแต่งงานได้ไหมแบบแต่งงานกับฉันเถอะนะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นเพลงที่น่าจะคนน่าจะไปใช้ใน after party งานแต่งได้อะไรเงี้ยแบบน่ารักน่ารักเลย
1: พี่ว่าไม่ใช่คนอื่นมองว่าคลั่งรักหรอกพี่ว่าก๊อฟเองเป็นคนแบบนั้น
3: เขาก็น่าจะใช่ครับว่าเป็นคนแบบเวลามีความรักก็จะทุ่มเทจะแบบจะค่อนข้างโฟกัสกับความรักอะไรเงี้ยครับ
1: เป็นคนโรแมนติกเรามาฟังเพลงนี้พร้อมๆกันค่ะและกำลังจะบอกว่าไม่ใช่แค่เพลงเพราะอย่างเดียวมิวสิกวิดีโอ

0: ดูสิจากเรื่องเล็กของเธอในวันนั้น
1: ครับ
0: กว่าแบบเป็นที่ปรึกษาในวันนั้นน่ะกลายเป็นแบบว่าน่ารัก
1: ขอเธอแต่งงาน
0: ขอเธอแต่งงานแล้วเลยอ่ะนะคะแมรี่มีแมรี่เจน
1: ครับครับผม
0: น่ารักมากเมื่อกี้นี่ไงคุณผู้ฟังส่งมาเลยบอกว่าเพลงเพราะมากนะคะฟังครั้งแรกแล้วติดหูเลยเมื่อกี้ที่พี่ให้บอกว่าไม่ใช่แค่เพลงดีอย่างเดียวอยากชวนดู MV
1: ครับผม
0: เนี่ยดูสิ่งนี้คือภาพข้างหลัง
1: MV เป็นการแบบผสมผสานระหว่างการถ่ายทำจริงกับมีแอนิเมชันเป็นเรื่องอะไรเงี้ยก็คือลายที่ถ่ายจริงจะเป็นก๊อปกับวงดนตรีแล้วก็จะมีแอนิเมชันจะเป็นการเจน AI ขึ้นมาก็คือต้องวางแพลนในการเจน AI เยอะมากไม่เพราะว่าก๊อปต้องวาดรูปเพื่อสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาก่
0: อ
1: นที่ก๊อปอยากได้ตัวละครเสร็จแล้วก็เอาจากรูปวาดไปเจน
0: นี่ยังวาดเองเลยเหรอ
1: แต่วาดมือก่อนครับ
0: วาดเป็น
1: สเก็ตก่อนแล้วก็ไปเจนเป็น AI มาแล้วก็ต้องเจนไปหลายๆรอบเพื่อให้ได้หน้าที่เราอยากได้ผมที่เราอยากได้หรือแม้กระทั่งแบบart direction ของตัวความเป็น 3D ที่เราอยากได้อะครับก็ให้มันออกมาอย่าง
0: น
1: ี้ได
0: ้มันเนียนมากอะน้อง
1: ใช่ก็กว่าจะได้อย่างนี้ก็หลายวันอยู่ครับต้องญาติมาช่วยเจนด้วยญาติก็ทํา AI มาช่วยเจนมานอนบ้านเหมือนตั้งแคมป์ที่บ้านครับใช่แล้วก็ก๊อฟอะจะทำงานซิงกันโดยการที่คิดว่าแบบโอเคถ้าเราจะเจนเนื้อเรื่องให้มันดูเป็นความรักในวันสิ้นโลกเมืองมันจะมีความดิสโทเปียนมีความแบบมีสีอะไรบ้างซึ่งก๊อปอะตอนแรกอะเลือกจากสีเสื้อผ้าก
0: ๊
1: อปเลยคืออันนี้ก๊อปไปเดินหาเสื้อผ้าของก๊อปกับวงดนตรีที่ตึกแดงใช่ก็คือ
0: คอนเซ็ปต์นั้นเลย
1: วางคอนเซ็ปต์ว่าแบบต้องมีสีส้มตุ่นๆสีเขียวตุ่นๆสีน้ำตาลตุ่นๆน
0: ะ
1: อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเลือกซื้อเสื้อมาให้วงทั้งหมดแล้วก็โลเคชั่นก็เลือกให้มันเหมาะกับเข้ากับเนื้อเรื่องที่เจน AI มาเพื่อให้สีโดยรวมของ MV มันอยู่ในโทนเดียวกันเลยครับก็
0: ทำไมต้องมีความรักในวันสิ้นโลกค่ะ
1: คือก็มองว่าเหมือนเวลาจะทำ MV ตัวเนี้ยแล้วถ้าเราจะทำยังไงเพื่อแบบให้สื่อออกมาว่าผู้ชายคนนึงที่อยากจะไปแบบขอผู้หญิงคนนึงแต่งงานมันต้องมี intention หรือมีเรื่องราวอะไร situation บางอย่างที่

0: ผลักดันให้เขาทำแบบนั้นอะไรเงี้ย
1: มันจะเป็นแรงขับดัน
0: ในวันสิ้นโลกเนี่ย MV ก็จะมีขึ้นป้ายตอนแรกที่เหมือนบนกำแพงคนสเปรย์เขียนว่ามันจะโลกจะแตกแล้วโมตารีรอคิดอะไรอยู
1: ่
0: มันก็เลยทำให้ตัวละครตัวเนี้ยแบบรู้สึกว่าพอเจอผู้หญิงคนเนี้ยเฮ้ยตกหลุมรักเลยแล้วก็ตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยรีบไปบอกรักเธอเลยดีกว่าอะไรเงี้ยแบบมันเลยเป็นมันเป็นเรื่องที่มันสามารถ drive ให้ตัวละครเนี้ยรีบไปบอกได้เพราะก็ต้องให้ตัวละครเนี้ยเขาพุ่งไปบอกผู้หญิงเพื่อให้ตรงกับท่อนฮุกที่แบบบอกว่า will you marry me แล้วก็อยากให้ตัวละครมันซิงค์ปากตรงท่อนนั้นพอดีมันก็เลยต้อง drive เนื้อเรื่องให้แบบเร็วที่สุดที่ไปเจอตรงจุดนั้นได้อะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะก็เหมาะกันที่มี AI เป็นตัวช่วยค่ะแต่ทั้งหมดเห็นไหมคะว่าเขาต้องเจนขึ้นมาก่อนคืออย่างน้อยเขาต้องสเกจมันขึ้นมาก่อนจนได้ MV ที่เนียนขนาดนี
0: ้มันไม่ใช่แบบเหมือนแบบใส่พร้อมเดียวไปแล้วได้เลยนะครับ
1: มัน
0: ยากมันต้องแบบสร้างคาแรคเตอร์ชีตสร้างโลเคชันชีตที่มันจะล็อกเพื่อให้แบบโลเคชันมันไม่เปลี่ยนหรือหน้าตาของตัวละครมันไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างยากพอสมควรถ้าจะแบบลงดีเทลอย่างเงี้ยแต่ก็มองว่า AI มันเป็นแค่เครื่องมืออย่างนึงมาช่วยเรามากกว่าก็ว่าคุณค่าของงานมันอยู่ในคอนเซ็ปต์หรือไอเดียที่เราออกมาทำเพราะว่าจริงๆถ้าให้ก๊อปไปทำอย่างเงี้ยก๊อปจ้างสตูดิโอใหญ่ก๊อปไม่มีตังค์จ้างแน่นอน
1: แพงมากนะคะ
0: น้องน่าจะเป็นหลักล้านเลยครับ
1: ใช่
0: ครับกับก๊อปที่เป็นศิลปินที่ไม่ได้มีค่ายแล้วไม่ได้มีบัดเจ็ตไปลงขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยมี AI ที่มาเป็นเครื่องมือมาช่วยอะไรเงี้ยครับ
1: น้องหมาในเรื่อง
0: ครับน้องหมาในเรื่องก็
1: ยังไงคะ
0: คือในเรื่องเน
1: ี้ยความตั้งใจ
0: มันเป็นความตั้งใจที่ทำขึ้นมาน้องหมาจะเห็นว่านางเอกก็มีน้องหมาคอกกี
1: ้
0: พระเอกก็มีน้องหมาคอกกี้มันเป็นชีวิตจริงที่กอบกับแฟนมาเจอกันแล้วโดยไม่ได้นัดหมายเลี้ยงคอกกี้เหมือนกันก็เลยอินสปายไอเดียเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเออสองคนมาเจอกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็หมาก็เพิ่งเสียไปก็เลยใส่น้องหมากับฟิล่าเข้าไปด้วย
1: มันเป็นซีนปิดท้ายพอดี
0: ใช่อยู่ตั้งแต่เริ่มเลยแล้วก็ซีนปิดท้ายก็เหมือนเป็นเอ็นเครดิตเหมือนเขาเดินมาบอกลาอะไรเงี้ยครับ
1: มีน้าเมื่อกี้ตอนน้องนั่งดูพี่ยังเห็นน้องน้ำตาซึมเลยอ่ะมันเป็นความรักของทุกคนแล้วมันไม่ใช่แค่ความรักกับคนนะคะมันคือความรักกับใครๆก็ตามรอบๆตัวเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องถึงวันสิ้นโลกนะคะวันนี้รู้ใช่ไหมคะว่าควรจะบอกอะไรกับเขานะคะนั่นคือไอเดียหนึ่งของเพลงนี้จะดูได้ยังไงบ้างถ้าใครก็ตามอยากดูตอนนี
0: ้ที่ YouTube ก๊อปพิชญะมิวสิกครับ
1: ก๊อปพิชญะมิวสิกพิมพ์ตามนั้นลงตัวเลย
0: ใช่ไปซับให้หน่อยเพราะว่าเพิ่งเปิดช่องเองอะคนตามแค่พันเดียวเอง
1: เพียงขอหลังจากนี้ขึ้นเป็นแสนนะคะ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เปิดช่องแยกมาเป็นมิวสิกเพราะว่ายังไม่ได้จริงจังเพราะว่าก็ลงในช่องเดิมที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่คนตามเป็นล้านอะไรเงี้ยแต่ว่าคราวนี้พอมาคุยกับหลายๆคนแล้วก็เห็นคนอื่นทำเหมือนกันอย่างน้องส้มมารีเขาก็เปิดช่องมิวสิกแยกออกมาเขาก็เลยเอาเว้ยคราวนี้เราลุยจริงจังเต็มที่แล้วลองมาขุนตั้งแต่แบบศูนย์เลยอะไรเงี้ยครับเลยตัดสินใจเปิดช่อง
1: นะใครก็ตามที่ตามกอล์ฟมาตั้งแต่ยุค90นะคะถึงวันนี้เขามีเพลงที่มันโตตามตัวจริงๆนะแล้วดูนะมิวสิกวิดีโอของเขาไม่ต้องเขินเราอยู่ในวงการยาว
0: 2,000ครับ2,000ขอละ2,000
1: อ่ะ2,000ปี2,000แม้ขาดกันแค่ปีเดียวนี้ไม่ได้เลยนะคะอ่ะให้กอล์ฟฝากงานนี้ค่ะที่แบบต้องบอกว่าเป็นเพลงที่น่ารักแล้วก็เขาตั้งใจใส่ทุกรายละเอียดทั้งเรื่องการทำเพลงและการทำMV ด้วย
0: ก็ฝากเพลงนี้ด้วยครับฝากบอกตรงๆเลยช่วยไปปั่นวิวหน่อยแล้วกันครับปั่นวิวให้หน่อยเป็นกำลังใจให้อะไรอย่างนี้เราจะได้ไม่ท้อจะได้ไม่หายไปอีก4ปีแต่ว่าไม่ไรครับคือตอนนี้ก็วางแพลนที่มันเป็นแบบแพลนมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นแล้วก็เป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็มีเพลงประมาณ7เพลงแล้วที่ตุนไว้ตอนน
1: ี
0: ้ก็ถ้าเพลงนี้ไม่มาก็ปล่อยเพลงต่อไปแล้วครับ
1: มาค่ะพี่ว่านะคะดีใจที่เรามีโอกาสได้เจอกับกอล์ฟและอยากให้กอล์ฟยังทำเพลงไปเรื่อย
0: ๆโอ้ขอบคุณมากเลยครับ
1: และเป็นเพลงที่โตตามตัวจริงๆอย่างที่บอกไว้ค่ะนะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนเขาจะเป็นความสุขของพวกเราอยู่นะคะขอบคุณน้องกอล์ฟมากๆนะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมาก
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: มาแนะนำเพลงนี้แล้วนะคะแปลว่าถ้าติดใจขอได้ที่ Green Wave ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ Mary Jane Mary Me จากกอล์ฟพิชยะค่ะ Smiley
2: Requestโดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: อ่ะละลากันด้วย Smiley Request นะคะโดย Smart Social Bank for All Lives ค่ะจากธนาคารออมสินนะคะเดี๋ยว 11:00 วันนี้เป็น PU จะอยู่ยาวไปถึงบ่าย 3แล้วเดี๋ยวบ่าย 3พี่อ้อยกลับมารับกลับบ้านนะคะทุกคนพร้อมกับเพลงพร้อมเหมือนเดิมนะคะอ่ะลุยกันต่อไปที่ Green Wave สวัสดีภาคเช้าม
2: องหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
3: ์ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
4: Smart Light On
3: นำทาง
4: Smart Turn Left
3: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
4: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
3: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

ดยาวนี้อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันกับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2 สิงหาคมเริ่ม10 โมงเช้า

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าร
1: ถไฟกำลังเข้าสู่สถานี
2: เมื่อถึงแล้วยังไม่ลงก็นั่งเลยไปต่อได้แต่ความรักเมื่อหัวใจลงจากความสัมพันธ์ไปแล้วถึงอีกคนยังนั่งอยู่ข้างๆก็ไปต่อด้วยกันไม่ได้มันน่าจะผิดที่เป็นอย่างนี้สถานีต่อไป Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิกเดินทางไปกับ Club Friday ทุกวันศุกร์ที่สถานี Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage

0: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุข
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก

0: การเจ็บคอโพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่เก

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: Legal Loss อาหารมาแล้วเคยพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีกันยาวๆไปนะคะวันนี
5: ้
4: อีก1วันเนาะ
5: ครับโอ้ยอีก1วันเหรอไม่ใช่ดิอีก2วัน
4: อ๋ออีก2วัน
5: ครับผม
4: วันนี้วันอะไรอ่ะ
5: วันนี้วันพุธโอ้ยวันนี้วันอังคารครับโทษที
4: อังคารใจเราน่าจะไปวันพุธพฤหัสศุกร์อะไรอย่างงี้แล้วเนาะ
5: โทษ
4: ยางยางใจเย็น
5: ผมชอบลงวันกันเน
4: าะมาเราอย่าไปชอบเลยอย่ามาลองเรียนแบบเป็นสิ
5: ใจไปวันพุธแล้ว
4: สำรวจตัวเองกันหน่อยค่ะสุขภาพทางการเงินของคุณเป็นยังไงกันบ้างคะยังคล่องตัวดีมากๆเลยค่ะหรือว่ามันเข้าขั้นฝืดเคืองแล้วคะหรือยังไงอ่ะ
5: เงินน่ะสิ
4: จากข้อมูลของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือ EIC ค่ะบอกว่าหนี้ครัวเรือนในไตรมาสแรกปีนี้เนี่ยแตะระดับ 85.9% ต่อ GDP ลดลงต่ำสุดในรอบ6ปีแต่ก็ยังไม่สะท้อนถึงฐานะการเงินของครัวเรือนที่แข็งแกร่งขึ้นนะคะนอกจากนี้เขาบอกว่าครัวเรือนเนี่ยยังหันไปพึ่งแหล่งเงินกู้ที่เข้าถึงง่ายมากขึ้นโดยสินเชื่อผ่านโรงรับจำนำและสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องสำหรับสุขภาพการเงินของครัวเรือนไทยยังเปราะบางจ้ะ
5: จริง
4: จากปัจจัยหลักๆนะไม่ว่าจะเป็นตลาดแรงงานเริ่มอ่อนแอลงทั้งการว่างงานที่สูงขึ้นชั่วโมงการทำงานลดลงค่าจ้างเฉลี่ยที่กลับมาหดตัวซึ่งมันก็เพิ่มแรงกดดันต่อรายได้แล้วก็ความสามารถในการชำระหนี
5: ้ครับ
4: นอกจากนี้คุณภาพสินเชื่อครัวเรือนยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังสินเชื่อด้อยคุณภาพคือถึงแม้ว่าจะทยอยปรับดีขึ้นบ้างแต่เขาบอกว่ามันยังอยู่ในระดับสูงนะคะก็สะท้อนถึงภาวะการเงินที่มันยังคงตึงตัวก็ทำให้ครัวเรือนเข้าถึงสินเชื่อใหม่แต่ยากก็พูดยาก
5: แต่จริงนะ เพราะว่าผมเห็นน่ะโรงรับจำนำขึ้นหลายที
4: ่
5: ผมเห็นอยู
4: ่หมายถึงแบบว่าเกิดขึ้นมาใหม
5: ่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าโรงรับจำนำในยุคสมัยเนี้ยผมว่าหน้าตามันแปลกจากยุคก่อนเยอะเหมือนกันนะ
4: แปลกไงอ่ะ
5: ไม่รู้สิผมแบบเอ้านี่โรงรับจำนำจริงปะเนี่ย
4: อาจจะมีการแบบ
5: ล้ำสมัย
4: ล้ำสมัยก็ตามสมัย
5: เนื้อบะเนื้อผมเนื้อบ
4: า
5: จริงๆตอนแรกที่เห็นน่ะคือแบบ
4: มันเข้าไปเข้าคลาเหรอ
5: เออ
4: หรือว่าเป็นทรงนั้นเลย
5: ไม่รู้ว่ามันทันสมัยไง
4: เราอาจจะชินตากับบาบ่อยไง
5: หรอ
4: เ
5: ออ
4: เออ
5: แต่ไม่แต่ผมอะชินกับโรงรับจำนำสมัยก่อนที่แบบเออโรงรับจำนำมันจะเป็นแบบตัวหนังสือแบบสีเหลืองป่ะพื้นสีแดงป่ะ
4: ไม่แน่ใจเลยอ
5: ่
4: ะ
5: อ๋อหรอไม่เคยไปเน
4: า
5: ะ
4: นานๆคุยกับหลวงจูทีนึง
5: เออไม่เคยไปเหมือนกันแต่ว่าผ่านตลอดก็เลยคุ้นชินกับโรงรับจำนำที่แบบฟอนต์แบบนั้นลักษณะแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ย
4: ก็ไม่ค่อยได้ไปแต่ว่าไม่แน่ใจว่าลายนิ้วมือมันหายไปไหนเหมือนกัน
5: อ๋อใช้แล้วนิ้วมือด้วยเหรอ
4: เอ้าแปะโป้งไง
5: เออ
4: เขาเล่าให้ฟัง
5: อืมก็นั่นแหละก็เห็นขึ้นหลายที่นะ
4: นะคะก็บริหารจัดการให้ดีแล้วกันเออนะคะเพราะว่ามันก็เข้าใจแหละเนาะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้มันยากอยู
5: ่อะไรสิ้นเปลืองก็อย่าไปใช้มากเออใช่ไหม
4: มันก็
5: พูดยากเหรอ
4: ก็มันก็ไม่ยากหรอก
5: มันหักห้ามใจตัวเองยากอย่างนี้ใช่ไหม
4: เออมันก็จะยากอยู
5: ่แล้วยิ่งมีผ่อนมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็
4: พยายามหน่อยแล้วก็ดูพละกำลังของตัวเองว่าเออเราไหวยังไงไหวขนาดไหนเออถ้าไม่ไหวก็พักก่อน
5: ครับผม
4: นะก็เน
5: า
4: ะ
5: ลดความอยากลงหน่อยบอกตัวเอง
4: อะไรก็ตามที่เราพูดไปก็คือเราบอกตัวเองจ้ะ
5: เออก็เข้าใจแหละคุณผู้ฟัง
4: เข้าใจมิจ้าบริหารจัดการดีๆ
5: แ
4: ล้วเธอ
5: เป็นเหมือนกันนะบางทีมันก็ยากแต่ว่าเราต้องห้ามให้ได
4: ้เออเพราะบางครั้งบางทีเราก็มีพังเผลอแบบบริหารแบบเละเทะไปหมดก็มี
5: ให้ประสบการณ์ที่ผ่านมามันสอนเราม
4: ันสอนมาหลายประสบแล้วนะ
5: สอนไปเรื่อย
4: ๆสอนไปเรื่อยๆเน
5: า
4: ะ
5: ชีวิตเราอย่าหยุดเรียนรู
4: ้เรียนรู้เรื่องการบริหารเงิน
5: ครับผม
4: โอ้ยปวดหัวอยู่กับพี่ยูนะคะเรียนรู้เรื่องเพลงกับเขาดีกว่
5: า
4: สบายใจ
5: จ้ะ
4: ค่ะ
5: ครับผม
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: DJ playlist 55 minutes DJ PU
1: สวัสดีวันอังคารนะครับผมอังคารหวานช่ำกับพี่ยูนะครับเมื่อสักครู่นี้ขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ฟังส่งข้อความมาแซวว่าผมรีบเหรอไปวันพุธแล้วเหรอเ พิ่งวันอังคารเองคุณผู้ฟังนะครับวันนี้อยากส่งเพลงไหนให้กับใครไหมหรือว่ากำลังจีบใครอยู่หรือเปล่าอยากจะมอบเพลงไหนให้กับใครส่งมาได้นะจ๊ะ

0: ารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า 106.5
1: Green Wave ก็จัดให้แล้วนะครับมีคุณผู้ฟังเนี่ยขอเพลงเมื่อสักครู่นี้มากันเยอะมากๆนะครับเมื่อถูกค้นพบนะครับจาก Freehand นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีแค่เธอยิ้มนะครับจากเพนแล้วก็มีมาทันเวลาพอดีจากมุกวรนิชนะครับแล้วก็มีตั้งแต่เจอรอยยิ้มเธอฉันก็ไม่หลงรักรอยยิ้มอื่นอีกเลยจากจันจินะครับแล้วก็มีรักนานๆจากโดมจารุวัฒน์นะครับวันนี้วันอังคารนะจ๊ะอังคารหวานฉ่ำกับพี่ยูครับ

่วนอีกหนึ่งเพลงนะครับจากคุณบังฮัตนะฮะเขาฝากเพลงนี้เนี่ยให้กับพี่มิ้นบินบุรีนะครับเขาบอกว่าฝากบอกเขาด้วยว่ายังรักเหมือนเดิมนะครับ

0: คนบ่นว่าจะหลับแล้วค่ะเนี่ยคุณผู้ฟังก็ขอมาทั้งนั้นเลยนะชั่วโมงนี้ไม่ใช่เพลงผมเลยนะครับรักเดียวใจเดียวนะครับคุณนานาขอเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าขยับจังหวะให้นะจ๊ะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอ่ะ
5: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
6: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
5: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
4: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

อนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: วิธี save energy แบบ
3: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: ฉันจะได้ไม่ลืม
0: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
6: มีเรื่องอยากจะแจ้งความหรือเปล่าม
7: ีครับ
6: โอ้ มีกี่เรื่อง
7: หลายเรื่องครับพี
6: ่ ไม่ธรรมดา ไปแจ้งให้ถูกละกัน
7: ที่ไหนอ่ะ
6: พลตำรวจตรีสิริวัตรตีพอนะคะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกเลยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานแล้วก็ตรวจสอบพบพฤติการของกลุ่มมิจฉาทั้งหลายนะคะที่สร้างช่องทางรับแจ้งความออนไลน์ปลอมคือเอาภาพของคนที่เขามีชื่อเสียงบุคคลสาธารณะหรือว่าจะเป็นคนที่แบบสังคมมีความเชื่อถืออะไรเงี้ยมาใช้แอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแพลตฟอร์มหรือเพจปลอมของตัวเองนะคะทำให้ประชาชนหรือผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อและอาจจะนำไปสู่การหลอกลวงซ้ำซ้อนดึงข้อมูลส่วนตัวหรือหลอกลวงทรัพย์สินเพิ่มนะคะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเน้นย้ำนะช่องทางสำหรับการรับแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมี2ช่องทางเท่านั้นคือสายด่วน0 AOC หมายเลข1441และทางเว็บไซต์เดียวเท่านั้นคือ www.thaipoliceonline.go.th นะคะโดยเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดว่าประชาชนพบเห็นช่องทางออนไลน์อื่นไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน
7: ครับ
6: เพจ Facebook หรือว่าบัญชี LINE หรืออื่นๆที่อ้างว่าสามารถรับแจ้งความหรืออำนวยความสะดวกทางคดีได้มั่นใจได้เลยว่ามิจฉาหลอกแน่นอนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะ
7: โอ้ครับผม
6: แจ้งให้ถูกนะเรา
7: เออครับ
6: หลายเรื่องเหลือเกินนะ เรื่องเยอะนะเรื่องเยอะ
7: ครับพี่
6: ปิดท้ายกันคุณผู้ฟังพูดถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้ทุกที่เลยนะคะสภากาชาดไทยค่ะมาเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารนักร้องนักดนตรีแล้วก็บุคลากรในสถานประกอบการเข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้นนะคะเพื่อเรียนรู้ทักษะสำคัญที่คือต้องบอกว่าเป็นทักษะที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงเวลาที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคะเนื้อหาที่เขาจะอบรมนะคะก็มีเรื่องของการประเมินสถานการณ์และการเอาตัวรอดการปฐมพยาบาลบาดแผลและการห้ามเลือดการช่วยเหลือผู้ที่สำลักควันการช่วยฟื้นคืนชีพหรือว่า CPR นั่นแหละแล้วก็การใช้เครื่อง AED ด้วยนะคะงานนี้เขาอบรมฟรีเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ที่ผ่านการอบรมได้รับใบประกาศนียบัตรด้วยนะคะแต่ว่ารับจำนวนจำกัด50ท่านนะวันพุธที่22กรกฎาคมนี้พรุ่งนี้แหละบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะที่ห้อง408ชั้น4อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสรินทิราสภากาชาดไทยนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถสแกน QR Code เพื่อสมัครเข้าร่วมอบรมได้นะคะมีโพสต์เอาไว้ให้แล้วนะคะที่ Facebook Green Wave 1065ค่ะลองเข้าไปดูกันได้เน
7: า
6: ะช่วงหน้าเรายังเจอกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
7: จ้ะ
0: ดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
8: ทั่วประเทศ
9: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
7: ๆลุยกันต่อชั่วโมงที่2นะครับวันนี้พี่ยูมาแทนพี่โบอีก1วันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันนะจ๊ะข้อความนี้นะครับคุณนงรักนะฮะส่งเพลงนี้ให้กับน้องหมวยนะฮะชื่อเพลงว่าถ้าเธอฟังอยู่

โอ้โหขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับส่งอาหารมากันเต็มเลยนะฮะโอ้โหเยอะมากๆขอบพระคุณจริงๆนะครับที่ส่งกันมานะส่วนเพลงนี้นะครับคุณนิดระดีนะฮะส่งเข้ามาขอนะครับรักแรกพบจ้ะ

ก็อีกหนึ่งเพลงนะครับคุณธนาพรนะขอเพลงนี้เข้ามาวันนี้ใจดีนะครับจัดให้ทุกเพลงเลยนะฮะตั้งแต่11โมงเลย

มีคนถามว่าผมเปิดให้ทุกเพลงจริงหรือเปล่านะครับก็ขอให้ตรงธีมนะครับวันนี้เปิดให้แน่นอนนะครับอังคารหวานฉ่ำกับพียูนะครับเพลงรักเพลงไหนที่คุณเนี่ยอยากฟังหรือว่าอยากส่งให้ใครนะฮะส่งมาบอกได้นะครับส่วนเพลงต่อไปเนี่ยคุณกฤตวันนะฮะขอเพลงนี้มา

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ตกบ่ายทีไรเนี่ยสมองตื้อทุกทีเลยหมอเพื่อน
0: เวลาที่เรารู้สึกสมองตื้อบางทีอาจเพราะร่างกายของเราขาดน้ำอยู่ก็ได้นะคะพี่โบงานวิจัยระบุว่าสมองเราไวต่อระดับน้ำในร่างกายสูงมากการขาดน้ำเพียงแค่ 1-2% ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางทำให้ความสามารถในการตัดสินใจการจดจำระยะสั้นและสมาธิในการทำงานลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะแนะนำให้ดื่มน้ำวันละประมาณ2ลิตรนะคะโดยเน้นการจิบน้ำบ่อยๆตลอดทั้งวันแทนการดื่มแก้วใหญ่ทีเดียวเพื่อให้ร่างกายดูดซึมไปเลี้ยงสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

อันเจ็บคอโพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Love เลยล่ะ New Honda City Quick Come Up Suntuk Street
0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
2: ้สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาร์ลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาร์ลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391

0: คนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงคุณประโยชน์อาหารเป็นหลัก
1: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
0: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่เหยาะ
2: หอมหอมน่ากินอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด 106.5
5: Green Wave ลุยกันต่อนะครับวันนี้วันอังคารนะครับอังคารหวานฉ่ำกับพี่ยูนะครับวันนี้พี่ยูมาแทนพี่โบนะครับ1วันนะฮะเพลงนี้เนี่ยคุณบุญเติมวัยรุ่นฟันน้ำนมขอเพลงนี้เข้ามา

มีคุณผู้ฟังสงสัยว่าคุณผู้ฟังที่ขอเพลงเนี้ยเขาชื่อบุญเติมวัยรุ่นฟันน้ำนมจริงเหรอคะจริงครับคุณบุญเติมเนี่ยบุญเติมคือชื่อลูกเขาอันนี้เป็นคุณแม่เขาเป็นคนส่งข้อความมาชื่อเนี้ยอยู่กับผมมา6ปีแล้วครับคุณผู้ฟังบุญเติมวัยรุ่นฟันน้ำนมเนี่ยฟังผมตั้งแต่หูสมัยอยู่ EFM นู่นน่ะนะฮะแล้วก็เพลงต่อไปนะครับเพลงต่อไปลูกอมคุณวรางคณาขอมา

่วนใหญ่วันอังคารนะครับทุกวันอังคารเนี่ยจะมีคุณผู้ฟังเนี่ยมอบเพลงให้กับภรรยาบ้างนะครับส่งเพลงให้กับสามีบ้างเยอะมากๆนะครับข้อความนี้เนี่ยคุณสริญญานะฮะเขาขอเพลงนี้ส่งเพลงนี้ให้กับสามีชื่อเพลงว่ารักหมื่นครั้งนะครับ

ครั้งนะฮะจากอลิสามาลิสานะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้11โมงครึ่งนะฮะลิสานะลิสาจะมีเพลงใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะมาแนะนำซิงเกิลใหม่ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับพรุ่งนี้11โมงครึ่งนะครับแล้วก็เพลงต่อไปเนี่ยม้อยกับคุณสามีอีกเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่ารบกวนขอเพลงทีละน้อยส่งให้คุณสามีค่ะเขาบอกว่าการฟังเพลงรักเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีพลังบวกยิ่งนั่งฟังเพลงรักกับคนที่รักชีวิตเราจะยิ่งรักกันมากขึ้น 100% ค่ะโอ้โหคนโสดตายไปเลยข้อความนี้จากคุณเกมนะครับ

0: ฟังอย่าส่งข้อความมาทำให้ผมขำได้ไหมฮะ สองเพลงที่เปิดไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือคุณผู้ฟังอ่ะเขาขอเพลงให้กับสามีใช่ไหมคือสามีที่ว่าเนี่ยคือสามีตัวเองอ่ะแต่ข้อความเนี้ยเขาขอเพลงเวทมนต์ขอให้สามีคนอื่นได้ไหมคะไม่ได้สิคุณผู้ฟังเราต้องขอให้สามีเราสินะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับทิ้งท้ายได้อีกสักหนึ่งเพลงนะครับยังยิ้มได้นะครับคุณสมพศส่งเข้ามานะจ๊ะ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
5: Can

0: บ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: หยุดยาวนี้อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาเริ่ม10โมงเช้าเสาร์อาทิตย์เปิด9โมงครึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC
3: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
4: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
3: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์

0: ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: Great Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Weber มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้ Weber หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก่
3: จากนักร้องมวยวัดสู่เจ้าของบทเพลงทัชหัวใจที่พูดแทนผู้หญิงไทยทั่วประเทศ
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: Club Inspire Day
3: ฝั่งเบื้องลึกของนักร้องพลังหญิงป่านธนพรเมื่อประสบการณ์สอนให้เข้าใจกับความสุขแสนเรียบง่ายเมื่อชีวิตก้าวไปด้วยสัจธรรมที่แท้จริงพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยางยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกยางซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันทุก
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: ศูนย
3: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิกครับ

0: ที่ดีกว่าบริการลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวันสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: บริการลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
2: พูดถึงคนเรานะคะก็มีความฝันที่แตกต่างกันไปเนาะบางคนอาจจะอยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยให้มันสำเร็จแต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบโอ๊ยจะไหวหรอแบบโอ้โหอยู่มากแล้วอ่ะหรือแบบอาจจะมีเงื่อนไขข้อจำกัดอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะมีคุณตาวัย105ปีคนนึงเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเหมือนกันนะคุณเรียกว่าคุณตาทวดเดี๋ยว
3: ตาทวด
2: เรียกว่าตายเฉยไม่ได้ละ
3: 105เลยเหรอ
2: 105ปีคุณตาคาร์ลสันนะคะเป็นอดีตทหารเรือชาวอเมริกันจากเมืองบาเร่รัฐนิวยอร์กนะคะทำความฝันอีกหนึ่งข้อในชีวิตได้สำเร็จนั่นก็คือกระโดดร่ม
3: 105ปีเหรอ จริงป่ะ
2: กระโดดร่มจากเครื่องบิน
3: โอ้โห
2: พร้อมกับครูฝึก
3: ซึ่งเขาอ่ะก็โดดมาประจำอยู่แล้วถูกไหม
2: ไม่รู้ว่าประจำไหมแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะทำให้สำเร็จซึ่งก็ทำสำเร็จ
3: หรอ
2: เออนะแกบอกอ
3: ยากจะแสดงว่า
2: อยากจะพิสูจน์ว่าถึงแม้ว่าวัยจะมากขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ก็ยังคงสามารถทำสิ่งที่ท้าทายมากๆแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที
3: ่โอ้โห
2: ถ้าร่างกายยังพร้อมนะแล้วก็มีการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมซึ่งคิดว่าแกต้องเตรียมตัวมาอย่างเหมาะสมอยู่แล้วต้องเตรียมตัวมาดีมากๆอยู่แล้วก็อาจจะต้องพูดคุยกับร่างกายตัวเองเนาะว่าเธอว่าหรือเปล่าเออใช่ไหมประเมินตัวเองว่าเอ้ยอันไหนที่เราได้อันนี้ไม่ได้ก็อย่าฝืนหรืออะไรแบบนี้นะคะแน่นอนครอบครัวลูกหลานก็มาให้กำลังใจล้นหลามนะคะคือคุณตาคาร์ลสันเปิดใจว่าการกระโดดร่มครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะก็คือยอมรับเลยว่าบางคนอาจจะกลัวไงแต่แกบอกว่าแทบไม่รู้สึกกลัวเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจอยากจะทำมานานอยู่แล้วเออนะคะแล้วก็การกระโดดร่มในครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้สร้างประวัติศาสตร์นะเพราะว่ามีข้อมูลจาก Guinness World Record นะคะบอกว่าคนที่มีอายุมากที่สุดนะที่เคยกระโดดร่มมีอายุ106ปี
3: หรอ
2: เออถ้าเกิดว่าก็ยังคงตัดสินใจกระโดดร่มอีกครั้งปีหน้านะก็อาจจะทำลายสถิตินะเออนะคะอย่างที่บอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไม่น้อยเลยนะคะซึ่งหอมก็มองว่าเอ้ยมันคือการที่เราจะไปทำตามความฝันหรือบักเก็ตลิสต์อะไรของเราอย่างเงี้ยก็อาจจะมันอาจจะมีข้อจำกัดในบางเรื่องแต่บางเรื่องก็ลองดูอ่ะเออนะแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะ
3: ใช
2: ่เออ
3: คนที่อายุยืนยาวเนี่ยผมว่าบางทีอ่ะมันขึ้นอยู่กับพันธุกรรมนะ
2: ก็ต้องเรื่องของคุณภาพด้วยแหละหรืออะไรแบบนี้เออนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะทำได้ทำตามความฝันได้สำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยก็ไม่แปลกเออนะคะหรือว่าอายุมากมากมากก็ทำสำเร็จก็ไม่แปลก
3: ครับผม
2: เออนะอันมีความตั้งใจจริงเออแล้วก็อดทนรอหน่อยสักวันหนึ่งเราก็ทำได
3: ้ครับผมโ
2: อ
3: ้ดีจังเลย
2: มีไหม
3: ความฝันหรอ
2: มีอยู่แล้ว
3: โดดลงไปไหมล่ะ
2: มันอาจจะเป็นอย่างอื่นไงมันไม่ต้องเป็นการกระโดดล่มหรือกระโดดไปไหนก็ได้มั้งเออนะคะมันก็นะเราหรือว่าเรามีหลายความฝัน
3: ครับไม่แต่ผมเห็นคลิปอะไรอย่างนี้บ่อยนะ
2: ไม่ต้องฝันก็ได้นอนก่อนแล้วกัน
3: ก็อยากโดดเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ว่ากลัวความสูงไง
2: กลัวความสูงหรือว่าชอบเป็นคนชอบกิจกรรมแบบว่าท้าทายผัดโผล่อะไรเงี้ยหรออ
3: ืมไม่เอาดีกว่า
2: ถ้าเกิดความสูงก็ไม่น่าละคือทรงไม่น่าปัดผล
3: เออกลัวความสูงนะ
2: ก็อาจจะเป็นความฝันทางด้านอื่นเป็นกิจกรรมอื่นอะไรอย่างนี้
3: เชื่อคุณตาเนี่ยเขาไม่กลัวของความสูง
2: ไม่กลัวไงนะเออเขาไม่รู้สึกกลัวเลยเพราะก็เป็นสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังเองถ้าเกิดว่ามีสิ่งอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นความตั้งใจเป็นความฝันของเราอะว่าสักวันนึงเราต้องทำให้สำเร็จให้กำลังใจ
3: ครับผม
2: นะคะมันอาจจะแบบเคยทำแล้วมันท้อมันพลาดมันไม่สมหวังสักทีหรืออะไรก็อย่าเพิ่งแบบก็อย่าเพิ่งท้อแบบท้อจนเลิกอ่ะ
3: พี่มีไหมความฝัน
2: มันก็ไม่แน่ใจเลยอ่ะ
3: หรอ
2: มันก็คงต้องมีแหละทุกคนอ่ะเออมันแตกต่างกันไป
3: ไม่มีหรอ
2: นอนโอเคเนาะ
3: โอเค
2: โอเค
3: โอเคอยู
2: ่
3: ครับผมนกไม่ร้องละ
2: ไม่ร้องแล้วเนาะ
3: ครับพี
2: ่ไม่มีที่ให้ร้องละ
3: ไม่มีที่ให้ร้องละ
2: ช่วงหน้าค่ะเรายังเจอกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงมีกรีนอัปเดตนะคะ
3: จ้า
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
3: มาคุณผู้ฟังรู้กันต่อนะครับอังคารหวานฉ่ำกับพียูนะครับโอ้โหวันนี้คุณผู้ฟังส่งเพลงมาเยอะมากๆนะครับมีหนึ่งเพลงนะครับหนึ่งเพลงที่หลายๆคนเนี่ยขอเข้ามาหลายวันแล้วแหละนะครับแล้วก็เพิ่งเข้ามาเลยนะฮะชื่อเพลงว่ากลิ่นฝนนะฮะจากเติ้ลแล้วก็เฟิร์สวันนะฮะ

แล้วก็อีกหนึ่งข้อความนะครับนี่มาแล้วคุณผู้ฟังท่านนี้เนี่ยขอเพลงให้กับภรรยามาแล้วคุณสามีที่น่ารักนะฮะคุณพดุงศักดิ์นะครับเขาบอกว่าขอเพลงเชื้อไฟให้ภรรยาผมได้ไหมครับผมเนี่ยเพิ่งมีลูกคนแรกกับเธอนะฮะทำให้รักเขากับลูกมากขึ้นเลยครับเขาบอกว่าการเลี้ยงเด็กเนี่ยมันไม่ง่ายเลยแต่ผมก็มีความสุขทุกครั้งที่เห็นเขาทั้งสองนะครับนี่

0: แล้วครับมาถึงช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอยนะครับกับการแจกบัตร Cover Night Live ครับ Cover
1: Night Live โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
0: ก ติกาวันนี้ง่ายๆนะครับง่ายๆเราจะเรียกทางข้อความนะครับคำถามวันนี้คือทุกวันศุกร์เนี่ยหลายคนคงจะทราบนะครับว่าเราแจกบัตรCover Night Liveนะครับเป็นแบบยกแก๊งนะครับคำถามอยู่ตรงนี้ฮะทุกวันศุกร์เราแจกบัตรแบบยกแก๊งเนี่ย1รางวัลเนี่ยเราแจกกี่ใบครับ1รางวัลได้ไปเนี่ยคุณจะได้กี่ที่นั่งครับรู้คำตอบส่งมาเลยนะจ๊ะ

0: าเชื่อนะครับว่าจะมีข้อความเนี่ยตอบมาแบบว่าหลากหลายเหมือนกันเนาะคำถามที่ผมถามไปเนี่ยทุกวันศุกร์เนี่ยเราแจกบัตรแบบยกแก๊งเนาะยกแก๊ง1รางวัลเนี่ยจะได้กี่ที่นั่งใช่ไหมมีบางคนตอบ4ที่นั่งก็มี5ที่นั่งก็มาเฉลยไหมเฉลยดีกว่าเนาะนะและคำตอบคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือ6ที่นั่งนะจ๊ะนะยกแก๊งนะครับเราแจกแบบยกแก๊งทุกวันศุกร์นะครับ1รางวัลเนี่ยได้ไปเลย6ที่นั่งนะครับแล้วก็คนที่ตอบถูกตอบเร็วที่สุดนะครับและลงทะเบียนอันนี้ต้องย้ำเลยเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยตอบถูกนะตอบเร็วแต่ว่าไม่ลงทะเบียนที่ airtime.live/greenwave นะครับก็เลยไม่ได้ไปนะฮะและผู้โชคดีวันนี้ได้แก่คุณบอลีนุชใช่ไหมบอลีนุชนะฮะเดี๋ยวมีทีมงานติดต่อไปนะจ๊ะยินดีด้วยนะครับ
1: บ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
2: หากเจ็บคอเมื่อไร
3: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
2: ชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหาร

แล้วก็ช่วงที่ผมหยุดไปนะฮะได้ยินเพลงนี้เหมือนกันนะฮะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยขอมาตั้งแต่ช่วงก่อนที่ผมจะลาละนะครับเพลง Taxi Light นะฮะซึ่งเป็นเพลงใหม่จากเทอร์ลาคอตตานะครับเป็นเพลงที่โอ้โหฮิตมากๆตอนนี้นะครับได้ฟังกันเกือบทุกช่วงดีเจเลยนะครับ Taxi Light นะฮะเป็นเพลงที่เพราะมากๆนะครับ

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการเรต
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super specialจากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
1: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
6: ่หยุดยาวนี่อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาเริ่ม10โมงเช้าเสาร์อาทิตย์เปิด9โมงครึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC
7: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
8: ให้มัน
9: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
10: แต่คนพูดมีแฟนนะ
7: พ่อแล้วอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
11: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: อาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
2: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินครับเพลงนี้เนี่ยให้กับข้อความนี้แล้วกันนะครับคุณกัลยานะฮะเขาบอกว่าอยากฟังเพลงยืนยันของ Blackhead นะครับสามีเนี่ยเคยเปิดเพลงนี้ง้อเขาตอนทะเลาะกัน

0: ที่ทะเลาะกันนะฮะก็ลองส่งเพลงนี้นะครับไปง้อดูนะฮะมีคนใช้ได้ผลแล้วนะครับยืนยัน Black Hand นะจ๊ะ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: มีคุณผู้ฟังนะถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเพลงก่อนหน้านี้นะครับแท็กซี่ไลท์นะฮะว่าเทราคอตต้าเนี่ยใช่ศิลปินวงเดียวกับที่ร้องเพลง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไหมใช่ครับวงเดียวกันนะฮะเขาไม่ได้ออกเพลงนานแล้วนะครับซึ่งเพลงนั้นเนี่ยเขาออกตอนปี2011นะฮะเป็นเพลงที่ดังที่สุดของวงนะฮะแล้วก็มีเพลงนักประดาน้ำด้วยนะครับที่พี่โกเนี่ยชอบเปิดนะฮะก็ศิลปินเดียวกันนะจ๊ะแล้วก็เพลงแท็กซี่ไลท์เนี่ยก็เป็นเพลงล่าสุดของเขาเลยนะครับมาถึงช่วงคลาสสิกคลับนะครับมีคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มา

้ำอีกทีนะครับวันนี้วันอังคารนะครับอังคารหวานชำกับพี่ยูนะครับอยากจะมอบเพลงให้กับใครนะครับหรือว่าอยากจะบอกรักใครนะฮะก็ส่งข้อความมาบอกได้นะครับเดี๋ยวผมเป็นกรรมเทพให้วันหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความนะครับขอเพลงนี้มาคุณชะนันชิตานะฮะขอเพลงรักเธอเสมอของอัศนีวสันต์มาครับ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับทิ้งท้ายกับเพลงใหม่ของ Purpose กันดีกว่านะครับเป็นวงที่โอ้โหทำมากี่เพลงเนี่ยดังทุกเพลงฮิตทุกเพลงดีทุกเพลงเลยนะฮะเพลงใหม่วันนี้นะฮะชื่อเพลงว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับเป็นซิงเกิลที่เขาบอกว่าเขาขอพาแฟนเพลงเนี่ยวนกลับมาดำดิ่งกับห่วงอารมณ์ความเศร้าอีกครั้งนะฮะโดยเพลงนี้เนี่ยเล่าถึงความหอยหาแล้วเฝ้านึกถึงผู้คนที่ได้หล่นหายไปจากชีวิตนะครับทั้งจากการสิ้นสุดความสัมพันธ์บ้างนะครับรวมไปถึงการจากลาแบบที่ไม่มีวันย้อนกลับมาจนเกิดเป็นคำถามในใจว่าตอนนี้เนี่ยเขาคนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างและหวังว่าสักวันเราคงจะมีโอกาสได้พบกันใหม่อีกครั้งนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงจาก Purpose ครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
2: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10 มิลลิกรัมและซีแซนทีน2 มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2 ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
3: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีและซีแซนทีนใน1 แคปซูลเขาให้มาถึง10 มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างบลัดออเรนจ์เอ็กซ์แทกและวิตามินบีคอมเพล็กซ์ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
10: ป์อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
11: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
10: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
12: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
10: เด็กทานได้ใช่ไหม
12: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
14: Smart Light On
13: นำทาง
14: Smart Turn Left
13: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
14: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
13: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
15: ชีวิตเหมือนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มให้พระแม่กาลีช่วยตัดสิ่งที่ฉุดรั้งปลุกความกล้าในใจแล้วลุกขึ้นเริ่มใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
16: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
17: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองRookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
18: รถไฟกำลังเข้าสู่สถานี
19: เมื่อถึงแล้วยังไม่ลงก็นั่งเลยไปต่อได้แต่ความรักเมื่อหัวใจลงจากความสัมพันธ์ไปแล้วถึงอีกคนยังนั่งอยู่ข้างๆก็ไปต่อด้วยกันไม่ได
20: ้มันน่าจะผิดที่เป็นอย่างนี้
19: ส ถานีต่อไป Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิกเดินทางไปกับ Club Friday ทุกวันศุกร์ที่สถานี Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fan Page
20: Green Update
21: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
22: เจอกันทุกวันเสาร์ที่3ของเดือนตลอดทั้งปีนี้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมมือวิเศษสัญจรบ้านนี้ไม่เทรวมนะคะโดยสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครเขาจับมือกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นนะคะเพื่อเชิญชวนประชาชนเนี่ยช่วยกันคัดแยกขยะส่งต่อเข้าสู่ระบบการจัดการนะคะก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์สร้างรายได้หรือเพื่อเป็นพลังงานทดแทนนะคะลดปริมาณขยะไปสู่บ่อฝังกลบนะคะซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นอีก1ครั้งที่เปิดให้ประชาชนได้ร่วมคัดแยกขยะแล้วก็นำมาส่งต่อเข้าสู่ระบบการจัดการนะคะก็มีทั้งการรับมอบแล้วก็รับซื้อขยะประเภทต่างๆเพื่อส่งเข้าไปสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกวิธีอย่างเช่นภาคีมือวิเศษกรุงเทพเขาก็มีการเปิดรับพวกกล่อง UHT ซองวิบวับอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะแยกองค์ประกอบขยะแล้วก็เอาไปผลิตเป็นอิฐรีไซเคิลบ้างไปผลิตเป็นหลังคาเมทัลชีทเป็นพวกวัสดุก่อสร้างต่างๆอะไรแบบนี้นะคะหรือแม้แต่เวสต์บายเดลิเวอรก็รับซื้อขยะรีไซเคิลในราคาพิเศษนะคะหรือถ้าเกิดว่าต้องการบริจาครายได้จากการขายเข้าร่วมโครงการมือวิเศษกรุงเทพแยกเพื่อให้พี่ไม้กวาดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือแม้แต่มีการรับซื้อน้ำมันจากการทำอาหารการประกอบอาหารแบบใช้แล้วอะไรเงี้ยในราคาพิเศษเพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินนะคะหรืออย่าง Recycle Day เขาก็มีการเปิดรับซองบรรจุภัณฑ์ทุกรูปแบบเลยอย่างเช่นพวกซองขนมน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แลกรับของรางวัลหรือแม้แต่สถานีเติมใจฟู้ดก็เปิดรับบริจาคพวกซองเครื่องปรุงซองซอสหรือใช้อะไรเงี้ยก็เอาไปจัดการอย่างถูกวิธีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่อยากจะให้คุณผู้ฟังพลาดนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าร่วมนะก็ลองติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะเข้าไปที่เพจ Facebook สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะคะ
23: ครับผม
22: เดี๋ยวรอบหน้าค่ะยังติดตามได้ต้นชั่วโมงกลับมาค่ะ
23: จ้ะ Green
21: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
24: J playlist 55 minutes DJ PU
25: มาลุยกันต่อชั่วโมงสุดท้ายนะครับผมโอ้เผลอแป๊บเดียวนี้บ่าย 2:00 นแล้วเนาะชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับผมว่าแล้วผมลืมอะไรวันนี้ช่วงที่ผมมาแทนพี่โบเนี่ยปกติจะมีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งเมนูอาหารใช่ไหมวันนี้ผมลืมเลยอะลืมเรียกเมนูอาหารเลยเพราะว่าเมื่อวานเราเถียงกันเรื่องเมนูผัดซีอิ๊วกับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเลยมีคุณผู้ฟังส่งก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มาให้รับประทานโอ้โหขอบคุณมากๆนะครับที่ส่งมาให้นะฮะแล้วก็เผื่อแผ่ทาทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะคุณเกมนะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มานะครับ2ท่าน

คุณพิมมี่ขอเข้ามานะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับจากบอยพิชเมเกอร์นะครับเขาบอกว่าพอดีว่ามีใครบางคนเนี่ยเข้ามาทำให้เราเนี่ยมองเห็นความรักมากขึ้นนะครับเลยขอเพลงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับอีกหนึ่งเพลงคุณพวินนะฮะคุณพวินเขาบอกว่าขอเพลงนี้ให้กับลูกชายวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของลูกชายนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะวันนี้เป็นวันเกิดของเขาเออลูกชายแหละเพราะว่าผมมาตกใจตัวเลขนิดนึงเขาขอเพลงให้กับลูกชายลูกชายเขาครบ40ปีวันนี้นะฮะเขาขอเพลงฉันดีใจที่มีเธอเขาเนี่ยชอบฟังกรีนเวฟเหมือนฉันเลยนะฮะแล้วก็คงจะฟังช่วง PU อยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะลูกเขาชื่อว่ารถถังนะครับ

สำนักเกิดนะครับน้องรถถังด้วยนะครับเรียกน้องรถถังนะอายุ40อ่ะพี่พียูอวยพรให้แล้วกันนะครับน้องรถถังนะมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็มีคุณลอดช่องขนุนด้วยนะครับวันนี้ครบรอบ37ปีนะฮะก็ขอให้มีความสุขมากๆคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกเรื่องเลยนะจ๊ะ

0: โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน Dina นมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้อง Dina 106.5
1: มีข้อความจากคุณกุ้งนะฮะเขาบอกว่าลูกชายเขาเนี่ยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะครับเขาลูกชายเขาขับรถชนเสาไฟฟ้านะครับก็ปลอดภัยดีแล้วนะครับขอ1เพลงเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยนะฮะก็เลือกเพลงนี้ให้นะครับ

ก็ส่งเพลงนี้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเหตุการณ์บางอย่างนะฮะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยได้หยุดนะฮะได้หยุดคิดแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของคำว่าปลอดภัยมากกว่าที่เคยนะครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีที่น้องเนี่ยได้กลับบ้านแล้วนะครับคุณแม่กุ้งนะก็ส่งกำลังใจให้ทั้งครอบครัวเลยนะครับกับเพลงนี้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความครับอีกหนึ่งข้อความเขาบอกว่าอยากขอเพลงนี้ให้ลูกนะเพราะว่าทุกครั้งที่มองหน้าลูกเนี่ยจะนึกถึงเพลงนี้คุณปิยพรส่งเข้ามา

เกือบหลับนะฮะเกือบหลับแต่กลับมาได้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกความนะครับที่ส่งมาบอกรักลูกนะฮะบอกรักสามีแล้วก็บอกรักคุณภรรยานะครับข้อความนี้บอกว่าขอเพลงนี้หน่อยได้ไหมคะอยากย้อนเวลากลับไปอุ้มลูกตอนแบบอกค่ะตอนนี้โตแล้วดื้อ

วันนี้น่าจะได้สัก2เพลงนะฮะก็ยังไม่ทันอยู่ดียังไม่ทันอยู่ดีนะครับยังมีอีกหลายเพลงเหมือนกันที่ยังค้างคุณผู้ฟังอยู่นะครับวันนี้ก็ขออภัยจริงๆนะครับเปิดไม่ทันนะเอาเป็นอ่านแล้วกันเนาะอ่านข้อความแทนแล้วกันนะครับคุณพิมพ์ธัญญาบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ครบรอบแต่งงาน32ปีผ่านไป2วันแล้วนะครับแล้วก็ครบรอบการคบเป็นแฟน40ปีด้วยโอ้โหครบรอบแต่งงาน32ปีครบรอบเป็นแฟนกัน40ปีนะเขาขอเพลงขอเป็นคนของเธอของโบสุนิตานะครับนะแล้วก็มีข้อความนี้ขอเพลงให้ลูกสาวค่ะเพลงลงเอยนะคะลูกสาวเนี่ยชื่อลงเอย

แล้วก็มีเพลงโปรดส่งใครมารักฉันทีนะคุณอาร์มขอเข้ามาวันนี้พี่ยูทิ้งท้าย2เพลงนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่11 โมงจนถึงบ่าย 3 โมงเหมือนเดิมนะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ

ัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
4: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
5: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
4: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดย Templa Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเทฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
6: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
4: โพรโพลิสพลัส
5: เจ็บคอฉีดเลย
4: โพรโพลิส
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
4: โพรโพลิสพลัส
5: ฉีดเลย
4: โพรโพลิส
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
6: โพรโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพรโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพรโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
4: โพรโพลิสพลัส
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
7: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: โฮลิก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: ร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
0: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: 1 2 3 go
4: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิเก็ตเม

0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: สวัสดีพี่อ้อยหน่วยกู้ใจอีกรอบนะคะ
2: สวัสดีค่ะ อย่ามาทำเสียงเหนื่อยใส่
1: บ่ายสามโมงแล้วค่ะพี่อ้อย
2: ความหนืดความหนืด
1: มันมีความหน่วงและความหนืดนิดนึงนะคะ
2: นะคะเนี่ยคุณผู้ฟังของเรายังส่งข้อความกันอยู่เยอะขนาดนี้เห็นไหมแรงไม่ตกเลยอ
1: ่
2: ะ
1: แน่นอน
2: น่ารักที่สุดขอบคุณนะคะ
1: วันนี้พี่อ้อยก็แรงไม่ตกนะคุณผู้ฟัง
2: โอ้ยังได้อีกยังได้อีก
1: ทุกวันเลยอ่ะ
2: ตลอดเลย
1: เจอตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
2: ใช่ใช่ค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะนี่มีคนช่วยขายมะง่วงเมื่อเราง่วงมะง่วงพี่อ้อยช่วยได
1: ้ก็ยังโทรถามพี่อ้อยมีมะง่วงติดมาหรือเปล่า
2: สุดที่น่าสั่งแล้วอีกแล้วว่าเธอชอบรสแซ่บ
1: พี่อ้อยบอกพรุ่งนี้นะจ๊ะ
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้จ้ะ
1: ได้เลยค่ะรอค่ะ
2: ได้เลยตามนั้น
1: ความตึงเครียดในตะวันออกกลางค่ะตอนนี้เรียกได้ว่าโต๊ะเจรจาน่าจะพังไปแล้วไหมอ่ะ
2: เขาคงไม่เข้าแม้กระทั่งการเดินเข้าไปในห้องเจรจาแล้วล่ะ
1: มันดูแล้วไม่น่าซ่อมได้แล้วมั้งพี่อ้อย
2: เนาะ
1: วันนี้มีรายงานนะคุณผู้ฟังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะคะเขาก็มีการออกประกาศเตือนภัยทั่วโลกนะคะขอให้ชาวอเมริกันที่อยู่ในตะวันออกกลางเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับกรณีที่อาจจะมีการยกเลิกเที่ยวบินนะคะปิดน่านฟ้าเป็นระยะแล้วก็การเดินทางหยุดชะงักนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตอนออกกลางมันเพิ่มสูงขึ้นสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยยังคงมีความซับซ้อนนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยนะคะที่สถานการณ์อาจจะมีความรุนแรงขึ้นอย่างคาดไม่ถึงคือบอกว่าตอนนี้สถานที่ทำการทางการทูตของสหรัฐเนี่ยนะคะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอิหร่านแล้วก็กลุ่มที่สนับสนุนอิหร่านอาจจะมุ่งเป้าโจมตีผลประโยชน์อื่นๆของสหรัฐที่อยู่ในต่างประเทศหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐแล้วก็ชาวอเมริกันทั่วโลกนะคะซึ่งเขาก็บอกเลยว่าชาวอเมริกันที่อยู่นอกตะวันออกกลางนะคะควรจะพิจารณาการเดินทางไปแล้วก็ผ่านภูมิภาคนี้อีกครั้งหนึ่งในขณะที่สถานทูตกรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE นะคะเขาก็ออกประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่อยู่ใน UAE เหมือนกันนะคะบอกว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาประทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อการขนส่งแล้วก็การเดินทางทางอากาศของ UAE นะคะซึ่งเขาก็ขอให้คนไทยเนี่ยใช้ความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารจากช่องทางของทางการเท่านั้นรวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการ UAE อย่างเคร่งครัดซึ่งเขาก็ขอให้คนไทยใน UAE เนี่ยตรวจสอบเอกสารสำคัญให้พร้อมตลอดเวลา
2: ค่ะ อีกแล้วอะทำไมต้อง
1: มันคือมันวนกลับมา
2: อีกแล้วอะไม่ใช่ค่ะแล้วน้องๆแถวๆนี้เขาก็จะอยากเดินทางกันอีกแล้วอะ
1: ใช่ใช่
2: คืออยากจะไปเที่ยวอยากจะไปอะไรแบบนี้
1: ก็จะไปทางฝั่งนู้นนะเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่ค่ะแล้วพอมันมีคำเตือนแบบนี้แปลว่าหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ไปสะดวกมากมายเหมือนที่เคยเป็นนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะคุณทำแดนซ์ของเราก็ก็เตรียมตัวในการรับมือไปเรื่อยๆค่ะเพราะบางทีโลกก็มีอะไรวุ่นวายแบบนี้แหละ
1: เราก็ติดตามข่าวเป็นระยะด้วยนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

้อความนี้ส่งมาโจทย์ยากเลยอ่ะเดี๋ยวให้หลายๆคนช่วยคิดนะสวัสดีครับพี่อ้อยครับขอฟังเพลงที่ไม่หน่อยไม่ล้าช่วงบ่ายๆกำลังจะออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนครับเอาคุณครูเลือกเพลงอะไรดีอะคะแหมช่วยกันคิดค่ะฟังเพลงไม่หน่อยเพลงอะไรแต่พี่อ้อยตั้งใจมากเลยอะที่จะเล่นเพลงนี้เป็นเพลงแรกเพราะมีข้อความที่ทวงมาทำไฟล์ค่ะนนทนนท์และก็เจฟซาเตอร์

0: นี่พี่บีกริดค่ะเป็นเพลงโปรดของหลายๆคนเลยนะคะโอ้ขอบคุณน้องเปิ้ลเปิ้ลบอกพี่อ้อยพักบ้างนะคะเป็นห่วงมากๆเลยวันนี้ยังไม่ได้พักเลยค่ะตั้งแต่จัดรายการแทนพี่เป้แล้วนี่ยังสัมภาษณ์ไม่หยุดเลยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะหลายๆสื่อที่มาคุยกันถึงเรื่องของทอล์กโชว์ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะวันสนับเอ็มพาร์ตี้ก็วิ่งไปเปิดเพลงไปแล้วก็วิ่งสัมภาษณ์ต่อขอบคุณมากที่สุด
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
0: เป็นเพลงประกอบซีรีส์ค่ะที่เอามาแนะนำกันในเดบิวต์แทร็กวันนี้นะคะเป็นซีรีส์วายพรีเลียดด้วยอรุณรุ่งค่ะ The Age of Horizon นะคะนอกเหนือจากแสดงแล้วเนี่ยยังร้องเพลงเพราะด้วยนะเนี่ยน้ององศาทีทัศน์ค่ะลองฟังเพลงนี้ดูเพลงชื่อว่าแสงแรกค่ะ

0: วดหัวเรื่องบินค่าไฟหาย
1: จำวนจ่ายไม่ได้
0: ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Rebford วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
4: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: บ้านรั่วใครผิด
7: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
8: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
7: ต้องโทษคน
6: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
9: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
10: Baby
11: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
10: มีมี่วิตาวัน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: Green Wave 106.5 FM
1: เอาล่ะสามสารภาพสามจนเสร็จสับเรียบร้อยค่ะได้เวลาประจำที่ตรงนี้แล้วนะคะเพลงไหนอยากฟังเลือกเลยส่งมาได้ในแอป A Time ฟังฟินนะมีคนบอกว่าอยากฟังเพลงเฉียดได้เลยค่ะเจอกันรอบที่เท่าไหร่แล้วล่ะอันนับ3ก็แล้วกัน

0: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Talk ข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: หยุดยาวนี้อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก

บอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราทุกแก่ปกป้องบ้านชัว

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: ินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
5: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

0: BN Plus
1: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
2: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
3: แข่งเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกั

0: BN Plus
1: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
2: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
4: ฮะอินอะไรนะ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
2: ลีกันลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: รถไฟกำลังเข้าสู่สถานี
7: เมื่อถึงแล้วยังไม่ลงก็นั่งเลยไปต่อได้แต่ความรักเมื่อหัวใจลงจากความสัมพันธ์ไปแล้วถึงอีกคนยังนั่งอยู่ข้างๆก็ไปต่อด้วยกันไม่ได
8: ้มันน่าจะผิดที่เป็นอย่างนี้
7: สถานีต่อไป Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิกเดินทางไปกับครับ Friday ทุกวันศุกร์ที่สถานี Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fan Page
9: Green News
10: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือก Amogen Gel ฉลากม่วงฟ้าและ
11: พูดถึงเรื่องของงานแต่งงานนะคะถ้านอกเหนือจากช่วงพิธีการแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าบรรยากาศมันก็เต็มไปด้วยความสดชื่นสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต
12: ่
11: ว
12: ่
11: าเราก็อาจจะคาดไม่ถึงว่าเอ้ยความสนุกสนานมันจะกลายเป็นเรื่องราวที่เศร้าสลดขึ้นมานะคะที่มณฑลเหอหนานประเทศจีนเมื่อช่วงต้นเดือนนี้เองค่ะมีรายงานว่าศาลเนี่ยสั่งปรับคู่บ่าวสาวแล้วก็กลุ่มเพื่อนเจ้าบ่าวนะคะหลังจากที่ร่วมกันโยนเพื่อนเจ้าสาวขึ้นฟ้าแต่ว่าดันรับพลาด
12: โอ้ย
11: ทำให้แบบว่ากระดูกสันหลังก็คือตกมากระดูกสันหลังหักจนกลายเป็นผู้พิการนะคะคือบอกว่าตอนที่โยนครั้งแรกรับไว้ได้ทันพอครั้งที่2พลาดนะคะก็ทำให้ร่างได้กระแทกพื้นอย่างแรงแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกสันหลังช่วงเอวหักนะคะก็รักษาตัวในโรงพยาบาลนานเหมือนกันนะคะซึ่งหมอก็ประเมินนะคะว่าเธอมีความพิการในระดับ9ซึ่งถือเป็นระดับที่รุนแรงก็เลยเกิดการยื่นฟ้องกันนะคะทั้งคู่บ่าวสาวและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้รวมทั้งหมด9คนนะคะเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 1.3 ล้านบาทนะคะซึ่งการฟ้องร้องครั้งนี้เกิดขึ้นวันที่4ตุลาคมปี66นะคะศาลก็พิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าคู่บ่าวสาวในฐานะผู้จัดงานแต่งก็คือต้องร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือเนื่องจากว่าทั้งคู่ก็รับรู้ถึงการกลั่นแกล้งแต่ว่าไม่ได้ระงับเหตุได้ทันท่วงทีอะนะคะในที่สุดศาลก็มีคำพิพากษานะคะทั้งหมดเนี่ยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายนะคะคือเขาบอกว่ามันเป็นประเพณีการกลั่นแกล้งในงานแต่งงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีมงคลสมรสนะคะที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานหลายพันปีนะคะคือวัตถุประสงค์ก็คือต้องการสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานแหละแล้วก็เป็นเรื่องของการขับไล่สิ่งชั่วร้ายตามความเชื
12: ่
11: อแต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเพณีเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเหมือนกันนะคะบอกว่าบางครั้งพิธีนี้เนี่ยมันบานปลายกลายเป็นการกลั่นแกล้งที่เหมือนกับดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือแม้กระทั่งใช้ความรุนแรงนะคะโดยมีคู่บ่าวสาวแล้วก็เพื่อนเจ้าสาวเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักของการกลั่นแกล้งในพิธีนี้นะคะ
12: ไม่ได้นะคือสนุกส่วนสนุกค่ะพิธีส่วนพิธี
11: แต่
12: ความปลอดภัยสำคัญมากอ่ะมันมีอีกตั้งหลายอย่างอะไรนะเห็นใน X มีอะไรนะ
11: ค
12: ือเพื่อนเจ้าบ่าวหรือเจ้าบ่าวจะต้องจูบเพื่อนเจ้าสาวหรืออะไรเงี้ยอ
11: ะไรอย่างเงี้ย
12: ม
11: ัน
12: แบบเดี๋ยวก่อน
11: มันมีหลายเหตุการณ์เหมือนกันนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรเหมือนกัน
12: ค่ะเอาสนุกเฮฮาแต่ว่าความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นกับหลายๆคนนะคะแล้วดูนะถึงขั้นพิการนะชีวิตของเขาเลยอ่ะ
11: นะคะ
12: นะคะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เรื่อยๆนะ
11: ค่ะ
10: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
13: DJ Playlist 55 Minutes DJ P.I.

ันนี้มีโอกาสได้เล่นเพลย์ลิสต์ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะก็เลยกะว่าช่วงเย็นๆเนอะหลายคนเริ่มเหนื่อยละหาเพลงที่มันเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติดีกว่าคือไม่ได้เที่ยวอ่ะไปพร้อมเพลงก็ยังไหวเลยคิดถึงเพลงไหนบ้างคะที่ฟังแล้วรู้สึกแบบกลับสู่ธรรมชาติเก่าก็ได้ใหม่ก็ได้นะส่งมาในแอปเอทางฟังฟินนะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

0: ลงก็บำบัดได้เหมือนกันนะคะเอาเพลงธรรมชาติธรรมชาติมารวมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงในแนวไหนก็ตามทีแต่เพลงทะเลขอกันมาเยอะมากเลยนะคะนะขอบคุณในการช่วยกันเลือกเพลย์ลิสต์ทุกครั้งเลยค่ะตั้งโจทย์อะไรไปโอ้พี่ให้สบายมากเลยอ่ะมีคนช่วยหากันเต้นไปหมด
1: โดยอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน

ข้อความเลยนะคะที่ส่งมาขอบคุณเลยเนาะวันนี้พูดคำว่าขอบคุณบ่อยมากเพราะว่ากำลังใจก็เยอะมีส่งอาหารด้วยนะคะน่ารักที่สุดเลยอันนี้บอกว่าวันนี้เจอพี่อ้อยเข้าส่งลูกเย็นรับลูกก็ยังฟังอยู่นะคะขอบคุณค่ะเมื่อเช้าขับรถจากกรุงเทพมาสระบุรีก็ฟังตอนเย็นขับรถจากสระบุรีถึงบ้านก็ยังฟังเสียงพี่อ้อยอยู่นะคะฟังเพลงแล้วเขาบอกว่าเปิดเพลงเพราะมากดีใจข้อความนี้บอกว่าไม่ได้ขอเพลงนานแล้วอยากฟังเพลงนี้ของหนู

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า

0: ว่าได้ฟังหลายๆเพลงที่เป็นเพลงเพราะฟังสบายแล้วก็ไม่ได้หยิบมาเปิดบ่อยๆเนาะฟ้ากับตะวันเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้เองค่ะมีปรากฏการณ์งานจากน้องโตด้วยแล้วก็มาที่พี่มิกกี้นะคะฟากฟ้าทะเลฝันปิดท้ายเพลย์ลิสต์วันนี้พาคุณไปสู่ธรรมชาติ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
2: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอ
3: เพิ่มเป็น98
2: ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
6: Smart Light On
5: นำทาง
6: Smart Turn Left
5: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
6: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
5: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
8: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
9: วิธี Save Energy แบบ
10: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
9: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
11: 1 2 3
12: goA Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับ Master ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
13: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
14: จากนักร้องมวยวัดสู่เจ้าของบทเพลงทัชหัวใจที่พูดแทนผู้หญิงไทยทั่วประเทศ
13: Club Inspire Day Club Inspire Day
15: Club Inspire Day
14: ฝั่งเบื้องลึกของนักร้องพลังหญิงป่านธนพรเมื่อประสบการณ์สอนให้เข้าใจกับความสุขแสนเรียบง่ายเมื่อชีวิตก้าวไปด้วยสัจธรรมที่แท้จริงพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
7: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
16: กดสัญญาณไฟเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคณะกรรมการรัฐสภาของฝรั่งเศสนะ
17: คะ
16: เห็นชอบร่างกฎหมายห้ามเด็กต่ำกว่า15ปีใช้โซเชียลมีเดียโดยประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงนะคะตั้งเป้าให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ทั ันก่อนเปิดเทอมใหม่ช่วงต้นเดือนกันยายนนี
3: ้
16: นะคะซึ่งถ้าเกิดว่ากฎหมายผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาฝรั่งเศสก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่ใช้มาตรการจำกัดการเข้าถึงโซเชียลสำหรับเด็กอย่างเข้มงวดต่อจากออสเตรเลียนะคะแต่ก็มีรายงานเขาบอกว่าที่ออสเตรเลียเขามีกฎหมายห้ามคนที่อายุต่ำกว่า16ใช้โซเชียลตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็มีรายงานว่าดูเหมือนอาจจะยังไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรจะเท่าไหร่
3: เอาเหรอนึกว่าได้ผล
16: นะคะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศของฝรั่งเศสนะคะบอกว่าจะเป็นผู้ที่จัดทำบัญชีรายชื่อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ห้ามเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า15ใช้งานขณะเดียวกันผู้ที่ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลคุณจะต้องติดตั้งระบบตรวจสอบแล้วก็ยืนยันอายุผู้ที่ใช้งานด้วยน
3: ะ
16: ซึ่งระบบนี้ค่ะจะต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฝรั่งเศสนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถป้องกันการเข้าถึงของผู้เยาว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนอกจากจำกัดการใช้โซเชียลแล้วนะคะในร่างกฎหมายยังเสนอให้ห้ามนักเรียนระดับมัธยมใช้สมาร์ทโฟนภายในโรงเรียนนะคะบอกอยากจะให้เด็กเนี่ยมีสมาธิในเรื่องของการเรียนนะสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนที่มันเหมาะสมขึ้นแล้วก็ลดปัญหาการเสพติดหน้าจอถ้าเกิดว่าทุกอย่างผ่านความเห็นชอบคือครบทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยนี่จะเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมการใช้สื่อดิจิตอลของเด็กที่เข้มงวดที่สุดในยุโรป
3: โอ้ค่ะนะไทยอ่ะไทยเมื่อไหร่คือก็เห็นว่าเตรียมกันอยู่นะคะ
16: เนาะเตรียมถึงไหนแล้ว
3: เด็กๆฟังอยู่จะแบบเกลียดอะไรคะจะมาคือบางทีมันต้องจัดเวลาค่
16: ะ
3: ถ้าเรารู้สึกว่าเราจัดเวลาด้วยตัวเองไม่ไหวก็เลยต้องมีกฎระเบียบมาช่วยกันจัด
16: คุณดูแลหน่อย
3: ใช่ค่ะไม่อย่างนั้นนะคะเวลาที่เราเป็นคนสมาธิสั้นเราก็ต้องไปรักษาเอียดเรื่องสมาธิสั้นเนอะและการเสพสื่อมากจนเกินไปอะค่
16: ะ
3: จะทำให้เราอยู่กับโลกหน้าจอจนเราไม่รอเจอหน้ากันน่ะซึ่งมันไม่ได้นะนะ
16: ขนาดหน้ากันบ้าง
3: พวกเรายังต้องแบบว่าเธอมองหน้ากันบ้างอย่างเงี้ย
16: หรือว่าเอ๊ะเขาเหม็นหน้าเราเราไม่อยากมองหน้าเราไปมองจอแทนแล้วพี่อ้อย
3: เราก็ต้องพยายามยื่นหน้าเข้าไปค่ะ เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเห็นหน้าฉันสิมันมีสีหน้าดวงตาและแววตานะ
16: ได้เดี๋ยวเสนอหน้าให้เธอเห็นนะจ๊ะ
3: นะอย่างน้อยอย่างน้อยกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงบ้าง โลกหน้าจอบ้าง
16: ค่ะ
17: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

ปิดเพลงไปด้วยค่ะเช็คฟ้าเช็คฝนไปด้วยนี่ล่าสุดเห็นข่าวที่เซี่ยงไฮ้อะค่ะเพราะจริงๆแล้วเซี่ยงไฮ้นี่ก็ไปกันอยู่ 2-3 รอบเหมือนกันนะคะล่าสุดเกิดเลิฟเขาเรียกว่าอะไรนะเลนบอมคล้ายๆที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่บ้านเราอะค่ะตอนนี้ 40% ของเซี่ยงไฮ้น้ำท่วมทั้งหมดปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีหนึ่งที่ภัยธรรมชาติหนักหนามาก

0: ยบ้านและสวนแฝด31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: แจกบัตรค่ะอีก2ใบนะคะแม่วันนี้ได้แจกเช้าแจกเย็นเลยนะคะใครอยากได้บัตรเข้าไปในไลฟ์ค่ะว่านวันวานแล้วก็โบกี้ไลออนนะคะส่งข้อความหลายรอบแล้วเนอะบริหารนิ้วกันดีกว่ากดโทรศัพท์ค่ะถ้าคุณคือคนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว atime.live/greenwave นะคะลงทะเบียนแล้วปั๊บ1โทรให้ติดค่ะ02 665 8377พร้อม

0: ทั้งพยายามจะเดาทำไมเสียงคุ้นขนาดนี้บอยไตรไงคะหนึ่งในสมาชิกของ Friday ตอนนั้นเนี่ยมาCover ใน Live ค่ะแล้วก็เลยเลือกเพลงนี้มาร้องด้วยนะคะซึ่งก็เป็นเพลงเก่าของใหม่เจริญปุระเห็นป่ะคุ้นอยู่แล้วและวันนี้แม่กดได้ไวมากเลยอ่ะสวัสดีคุณปิง
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะ
0: สวัสดีค่ะกดไวมากเลยอ่ะปิงจ๋าลงทะเบียนเรียบร้อยนะ
1: ลงทะเบียนเรียบร้อยครับดีใจมากเลยครับผมส่งข้อความหลายครั้งแล้วแต่ไม่สำเร็จครับวันนี้สำเร็จแล้ว
0: พี่เลยต้องพยายามกระจายโอกาสคือส่งข้อความบ้างแล้วก็ให้ปล่อยให้กดโทรศัพท์บ้างบางคนก็
1: ไม่คิดว่าจะติดเลยครับ
0: เห็นม
1: าโทรติดยากมาก
0: โอ้ยลุ้นชวนใครไปดูด้วยอะคะปิง
1: เดี๋ยวจะชวนแฟนไปดูด้วยกันครับ
0: นี่ปกติแล้วใครคะที่แบบว่าเป็น FC ตัวยงของโบกี้ไลออนแล้วก็วาน
1: ผมเป็นแฟนตัวยงของโบกี้ไลออนเลยครับ
0: ค่ะ
1: มีดูคอนเสิร์ตทุกครั้ง
0: มีเพลงไหนไหมคะที่หุยเพลงนี้ไม่ร้องไม่ได้นะ
1: อ๋ออยากฟังเพลงใหม่ของโบกี้ครับนาฬิกาทราย
0: เพลงนี้เพราะมากเลยนะคะได้เดี๋ยวไปลองไปเสนอดูก่อนนะแต่ตอนนี้ บัตร2ใบอยู่ในมือปิงเรียบร้อย
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากค่ะเจอกัน1สิงหาคมนะคะ
1: ครับ
0: ได้เลย
1: ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โรงละครอักษรา King Power ค่ะ Cover Night
2: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียจัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
3: หากเจ็บคอเมื่อไรช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
2: และอาหารแม่

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มาเพลงเพราะยุคคาเสร็จค่ะเอ้ามีคนเคยขอไว้แล้วพี่อ้อยลืมเหรอเนี่ยมาแล้วมาแล้วตามทวงได้นะคะเพราะเพลงเยอะมากจริง

0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: แหมพอเล่นชัดเราไว้เองปั๊บมีคนรำลึกอดีตกันใหญ่เลยนะคะอุ้ยเพลงเนี้ยฟังเทปของพ่อแม่ตั้งแต่เด็ก เห็นไหมคะเพลงบางเพลงมันซ่อนความทรงจำของเราอยู่ในนั้นด้วยเนาะมาถึง Smiley Request กันบ้างนะคะโดย Smart Social Bank for All Life ค่ะจากธนาคารออมสิน

0: มีคนทวงสมัยลิลี่เควสบอกว่าพี่อ้อยเมื่อเช้านี้อยากร้องดังๆเปิดไม่จบจบแล้วคือตอนที่เปิดไม่จบเนี่ยเพราะว่าคอมมันแฮงพอดีค่ะแต่ตอนพอคอมกลับมาเดินหน้าได้ตามปกติอยากร้องดังๆก็เต็มเพลงแล้วนะ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ชวนกันมาออมดีกว่าค่ะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะคะบอกเลยไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่คุณมี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะคะออมได้แบบฟรีสไตล์ด้วยทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงตอนนี้เนี่ยมีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนค่ะจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นค่ะเพียง 10,000 บาทนะคะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนลองมาดูดอกเบี้ยกันนะถ้าคุณฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีนะคะเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะคะอีกแบบนึงเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีนะคะถ้าฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีนะคะอัตราดอกเบี้ยก็จะเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมรวมนะคะและไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าค่ะให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจด้วยฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม69ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ www.gsb.or.th หรือ gsbcontact center 1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0 0%กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซิตี้ไม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็ค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพีย
3: บจะใช้ตราฉลากทองไงเหนียว
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
5: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
6: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
5: มีไหมนะภาระที่กินง่ายกว่านี้
7: มีเลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
5: เด็กทานได้ใช่ไหม
7: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: หยุดยาวนี้อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช้อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมเริ่ม10โมงเช้า

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกินหื่นไหม
5: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิป
8: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
9: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: ฮะส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
9: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
10: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
11: ่สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innovic
12: ฮะอินอะไรนะ
11: Innovic ครับ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: ให้ชอบ

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของกรีนอัปเดตนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นทรัมเป็ตพันธุ์โกลเด้นอเมทิสว่าพิมลลักษณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยเป็นพันธุ์ไม้สายพันธุ์ใหม่ที่ค้นพบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการค้นพบครั้งนี้ก็ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญทางพฤกษศาสตร์ที่สะท้อนถึงศักยภาพการวิจัยและความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ในประเทศไทยค่ะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเร่งเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลูกและก็ขยายพันธุ์นะคะเพื่อเตรียมแจกจ่ายกล้าไม้พันธุ์ใหม่นี้ให้เกษตรกรและก็ประชาชนทั่วไปนำไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์ไม้พระราชทานให้แพร่หลายไปทั่วประเทศค่ะรอบหน้าติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ย Fit กับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ Fit Auto คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท. Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย

วันนี้ทั้งมาส่งทำงานแล้วก็มารับกลับบ้านด้วยนะคะชั่วโมงนี้ไหนลองดูซิใครจะได้ Drive Your Home บ้างเมื่อเช้านี้แจกไปใน Drive Your Day นะคะคราวนี้ถ้าเช้าไม่ได้เย็นอาจจะเป็นของเราก็ได้นะส่งเพลงค่ะเข้ามาในแอปไอทามฟังฟินอย่าลืมเบอร์ด้วยได้ฟังเพลงด้วยได้ 1,000 บาทด้วยนะคะสิทธิ์เติมน้ำมันฟรี

0: ลงโปรดของหลายๆคนนะคะนี่คือเส้นบางๆอาจจะอินดิโก้มีคนมาอวดด้วยแหละส่งข้อความมาอวดพี่อ้อยคะหนูขออวดนิดนึงนะคะไปฟิตเนสค่ะเจอน้องบลูนักร้องนำอินดิโก้ทุกวันเลยนะคะเล่นยิมไปมองหน้าคนหล่อร้องเพลงเพราะไปฟินมากค่ะค่ะออกกำลังกายด้วยค่ะน้อง
1: Drive you home โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพย์ยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: มาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBAM Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: รถไฟกำลังเข้าสู่สถานี
2: เมื่อถึงแล้วยังไม่ลงก็นั่งเลยไปต่อได้แต่ความรักเมื่อหัวใจลงจากความสัมพันธ์ไปแล้วถึงอีกคนยังนั่งอยู่ข้างๆก็ไปต่อด้วยกันไม่ได
3: ้มันน่าจะผิดที่เป็นอย่างนี
2: ้สถานีต่อไป Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิกเดินทางไปกับ Club Friday ทุกวันศุกร์ที่สถานี Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fan Page
4: Drive you home
5: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพย์พิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
6: อ่ะเอาใจสำหรับข้อความนี้เขาไม่ได้ขอเป็นชื่อเพลงนะคะขอเป็นเพลย์ลิสต์จ็อกกิ้งลองพยายามดูเพื่อว่าเพลงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่มีจังหวะของการเดินอยู่ลองดูดีจังเลยอ่ะหลายๆคนออกกำลังกายขึ้นเยอะมากและมักจะออกกำลังกายตอนพี่อ้อยจัดรายการพอดีด้วยเพลงประกอบการจ็อกกิ้งค่ะ

ได้นะเพลงประกอบการจ็อกกิ้งอันเจอในกรุงเทพธุรกิจค่ะเขาบอกว่าเทรนด์ของการออกกำลังกายยุคใหม่ระวังอย่าให้หนักไปนะมีอาการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นถึง 30%

0: พอได้ไหมคะเป็นเพลงประกอบการจ็อกกิ้งอะค่ะน้ำมันมีแบบจังหวะของมันนะงาจาก last one นะคะอ่ะแจกสิทธิ์เติมน้ำมันกันก่อนนะ super power x octane 99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.นะคะฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ด้วยอ่ะก่อนรับสายกันนะมีข้อความที่ส่งมาบอกว่าหนูจะลองลุ้นบัตรพี่อ้อยดูนะคะไม่รู้ปาฏิหาริย์จะทำให้หนูได้ไปดูหรือเปล่าเออน้องไม่ต้องอาศัยปาฏิหาริย์ขนาดนั้นค่ะสบายๆ31กรกฎาคมถ้าอยากดูเราต้องได้เจอกันนะคะวันนี้เป็นทั้งวันเลยค่ะที่เดินทางไปตามเนี่ยค่ะไปช่องวันไปวันบันเทิงมีการสัมภาษณ์จากหลายๆที่หลายๆทางน่าสนใจนะคะที่เราจะคุยกันถึงเรื่องของทอล์คโชว์เขาถามว่าทำไมพี่เอ้ยถึงเพิ่งทำก็มันเป็นจังหวะมันเป็นเวลามั้งเพราะคิดมาตลอดว่าก็ฟังพี่อ้อยผ่านกรีนเวฟได้แต่ถึงวันนี้ที่ลองทำเพราะมั่นใจว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่อยากมาเจอกันตัวเป็นๆไม่ได้เจอกันผ่านแค่หน้าจอแล้วก็หลายคนรอเจอหน้ากันจริงๆ Drive you
1: home โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท. Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
0: อ่ะพร้อมแล้วค่ะ Drive You Home คุณโอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
0: วันนี้โอเสียงเหนื่อยหรือเปล่า
2: เพิ่งเลิกงานแล้วก็ขับรถใกล้จะถึงบ้านแล้วค่ะแต่ตอนนี้จอดอยู่ที่ปั๊มแถวบ้าน
0: เนาะต้องรับทรัพย์กลับบ้านก่อนสิคะมีคนเติมน้ำมันให้ตั้ง 1,000 บาทแน่พร้อมกับการเปิดเพลงที่โออยากฟังด้วยโออยากฟังเพลงอะไร
2: อยากฟังเพลงพรุ่งนี้สายที่จะรักกันค่ะ
0: ทำไมคิดถึงเพลงนี้ได้90เลยนะ
2: ใช่น่าจะเป็นเพราะเราอยู่90พอด
0: ี
2: เพิ่งเกิดเหตุการณ์หมาดๆประมาณว่ามีคนที่คุยอยู่อะค่ะแต่ว่าเราเพิ่งผ่านกับเรื่องแย่ๆในชีวิตคู่มาก็เลยอยากจะมีใครให้อบอุ่นหัวใจสักคนแต่ยังไม่พร้อมในวันนี้เนี่ยค่ะ
0: ก็ไม่เป็นไรนี่แล้วไงคะรู้สึกเสียดายที่ปฏิเสธเหรอ
2: ยังไม่ได้ปฏิเสธแต่แค่ขอดูขอคุยไปเรื่อยๆก่อน
0: ได
2: ้ก็พร้อมเมื่อไหร่เราก็ให้มาตกลงกันประมาณนี้ค่ะ
0: ดีแล้วค่ะเวลาจะคัดกรองคนจริงใจออกมาให้น้องได้เห็นค่ะโอ๋ขอให้เป็นความรักดีๆนะคะที่ให้เวลาช่วยตัดสินนะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะพี่อ้อ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวส่งเพลงนี้ให้แล้วก็สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยเดินทางถึงบ้านปลอดภัยนะคะ
2: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะตื่นเต
0: ้
2: น
0: ได้เลยยินดีได้คุยกันโอ๋สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะพี่อ้อ
0: เดี๋ยวเราลากันด้วยเพลงนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแต่เช้ากับ Green Morning Show นะคะความรักที่ต้องใช้เวลาไปแล้วนะสวัสดีค่ะ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: Is that good?
3: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
4: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: Is that good?
3: ดี
2: น่า

0: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าบริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันหวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: 1 2 3 4

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
2: Propolis Plus เจ็บคอฉีดเลย
3: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
3: Propolis Plus
2: ฉีดเลย
3: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
3: โพโพลิส
2: เมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

ให้ทุกๆครั้งที่คุณสตาร์ทรถเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆเสริมความเป็นสิริมงคลให้ก้าวแรกของทุกวันด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ประมูลเลขสวยที่เหมาะกับคุณคลิกเลย www.ทะเบียนรถ.com นอกจากได้เลขที่ถูกใจเงินประมูลของคุณยังได้ส่งต่อความช่วยเหลือคืนสู่สังคมและร่วมสร้างถนนที่ปลอดภัยไปด้วยกันกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาร่วมประมูลกับเรา

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนพิเศษวันนี้ถึง 31 สิงหาคม 69ที่ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
3: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
1: ดเร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
5: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
6: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
5: คาเมโลซีคาเมโลซาน
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
6: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
5: คาเมโลซีคาเมโลซาน
9: จากนักร้องมวยวัดสู่เจ้าของบทเพลงทัชหัวใจที่พูดแทนผู้หญิงไทยทั่วประเทศ
10: Club Inspire Day Club Inspire Day
11: ClubInspire Day
9: ฝั่งเบื้องลึกของนักร้องพลังหญิงป่านธนพรเมื่อประสบการณ์สอนให้เข้าใจกับความสุขแสนเรียบง่ายเมื่อชีวิตก้าวไปด้วยสัจธรรมที่แท้จริงพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
12: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
13: ไว้ติดตามด้วยกันต่อนะคะในสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะมีรายงานนะคะนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาพูดถึงกรณีที่รัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตรา 50% สำหรับสินค้าจากแคนาดาถือเป็นมาตรการการค้าฝ่ายเดียวครั้งล่าสุดของสหรัฐซึ่งละเมิดข้อตกลงการค้าแคนาดาสหรัฐเม็กซิโกโดยตรงโดยนายกรัฐมนตรีคานีบอกว่าแคนาดาเชื่อมั่นในประโยชน์ของการค้าเสรีและเป็นธรรมข้อพิพาททางการค้าครั้งนี้ได้ผลักดันให้ค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีคานียังยืนยันนะคะว่าแคนาดาพร้อมที่จะเดินหน้าเจรจากับสหรัฐเพื่อแก้ไขประเด็นค้างคาให้เกิดประโยชน์ร่วมกันต่อประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะช่วงหน้ายังคงติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ
12: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ถึงเวลาพบค่ำพอดีนะครับตอนช่วงหัวค่ำแบบนี้เดินทางกลับบ้านอยากให้เธอฟ้ามืดแล้วอ่ะทักทายกันด้วยนะใครที่ฟังQueen Waveอยู่ตอนนี้

ผลอเพลินๆไปนะครับเพลงนี้ก็16ปีเข้าไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี2553แล้วก็ปีนี้เนี่ยเราเดินทางกันมาไวมากเลยนะครับอีกนิดเดียวหมดไปแล้ว7เดือนอีก5เดือนก็บอกว่า Happy New Year กันแล้วนะครับผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆ

0: างบนโลกใบนี้มันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับมี่เคยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมาเป็นนักร้องมี่เป็นครูมาก่อนด้วยแล้วอยู่ครูคนหนึ่งก็มาทำเพลงออกอัลบั้มออกเพลงแรกในปี2544เพลงนี้นี่แหละเป็นเพลงเดบิวต์เปิดตัวของปามี่ออกปุ๊บดังตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยแล้วก็ในอัลบั้มแรกก็ทะลุล้านตลับกันไปด้วยคือความสุดยอดของปามี่อีกเบอร์หนึ่งเหมือนกัน
1: Green Wave 106.5 FM

0: Good news.
1: Good news ปลายชั่วโมงนี้นะครับเอามาฝากกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนด้วยนะครับซึ่งหลายๆคนที่เป็นมนุษย์แบกเนอะก็แบกกันหลายอย่างนะครับต้องดูแลตัวเองก็ใช่นะครับดูแลคนในครอบครัวดูแล

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: แอบงีบตอนบ่ายกะจะเติมพลังแต่ตื่นมาดันปวดหัวหนักกว่าตอนไม่ได้นอนอีกอ่ะ
0: จำกฎเหล็กไว้เลยนะแนนการงีบที่ดีที่สุดหรือ power nap คือ 15-20 นาทีเท่านั้นจ้ะสมองจะได้รับการรีเซ็ตโดยที่ร่างกายจะยังไม่ดิ่งลงสู่ภาวะหลับลึกหรือว่า deep sleep แต่ถ้านอนยาวเกิน30นาทีร่างกายจะเข้าสู่โหมด sleep inertia พอตื่นมาปุ๊บสมองจะเหวี่ยงแล้วก็เบลอในทันทีแถมทริคให้อีกนิดนะแนนถ้าตั้งปลุกไว้20นาทีพอเสียงนาฬิกาปลุกดังปุ๊บอย่ากดสนูดให้ตื่นแล้วดื่มน้ำสัก 3-5 อึกจะช่วยปลุกสมองให้สดชื่นได้ไวขึ้นจ้ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่ขีดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลด

0: คุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: ตายต๊ะวิทยา EP 60ว่า4เรียกว่า5ฮีโร่มาช่วยแล้ว
3: เปิดเบื้องหลังระบบการกู้ชีพกู้ภัยกับสาขาวิชาการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขา

0: กระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: 1 2 3 go
4: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวๆเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดา

0: ับความสุขแสนเรียบง่ายเมื่อชีวิตก้าวไปด้วยสัจธรรมที่แท้จริงพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
1: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
2: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันค่ะกับดินสุทธินาถทองชื่นกระทรวงการพัฒนาดิจิทัลและสารสนเทศของสิงคโปร์เขาเปิดตัวแนวปฏิบัติด้านความโปร่งใสสำหรับแชทบอท Generative AI ค่ะโดยแนะนำผู้ให้บริการแชทบอทชี้แจงความสามารถแล้วก็ข้อจำกัดของระบบ

ลงนี้ทิ้งรักลงแม่น้ำจากไวน์นอตเซเว่นนะครับเป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งเวลาที่ฟังสตูดิโอเวอร์ชันแบบนี้จะรู้สึกว่าแบบเปิดเครื่องเสียงดีๆจะมันกระหึ่มมากเลยโหทำดีไซน์ซาวมาดีมากไปฟังในคอนเสิร์ตนี้ตื่นเต้นกว่านี้อีกที่มันแบบเริ่มตีกองตุ้มๆอย่างเงี้ยเข้าไปในหอคอนเสิร์ตมันจะรู้สึกว่าแบบโหเพลงนี้เขาคิดสัดส่วนเพลงแล้วก็ส่วนผสมดนตรีมาแบบมันแบบตื่นเต้นเร้าใจมากเลยนะครับเป็นอีกเพลงนึงซึ่งถ้าเกิดฟังเพอร์ฟอร์มสดจะรู้สึกดีมากเลยใครชอบดูคอนเสิร์ตนะจะเข้าใจฟิลนี้ว่ามันดีมากดีกว่าฟังเพลงด้วยตัวเองที่บ้านซะอีก

0: มาหยุดดูคอนเสิร์ตของเรานะครับ Cover Night ในคราวนี้2ที่นั่งจะได้ชาร์จพลังกันใหม่แล้วเดินหน้าไปด้วยกันส่งกำลังใจให้กับคุณนันด้วยเดี๋ยวทีมงานโทรกลับไปหา
1: Cover Night โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
2: หากเจ็บคอเมื่อไรชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: โอ้เห็นข้อความนี้อีกข้อความหนึ่งด้วยเพิ่งเข้ามาเลยนะครับแต่ว่าไม่ทันแล้วบอกว่าปีนี้เนี่ยแบบเหนื่อยสุดๆเบิร์นกับการทำงานนะครับแต่ว่าพูดออกไปไม่ได้เพราะว่าจะทำให้คนรอบตัวเสียกำลังใจและต้องเป็นกำลังใจให้เขาแทนนะครับก็รู้สึกไม่ค่อยมีแรงกับสถานการณ์ที่มันหนักหน่วงแต่ว่าขอกั้นใจอีกนิดก็จะผ่านไปได้นะครับจากคุณเมย์นะครับส่งกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันจริง

0: ด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้องฟีล The City Quake
1: เดบิวต์ทรัคคืนนี้เรามีซิงเกิลใหม่จากโบกี้ไลออนมาเสิร์ฟให้ฟังกันครับแล้วก็โบกี้ไลออนเป็นคนที่ชอบเปรียบเปรยเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์หรือเรื่องราวต่างๆในชีวิตเนี่ยจริงๆมันมีภาพสะท้อนที่มันเป็นอีกภาคหนึ่งอย่างเช่นบางเพลงเอาที่ขั้นหนังสือก่อนหน้านี้เอาที่ขั้นหนังสือมาก็รู้สึกว่าโอ้มันมาตีความแล้วมันตรงกับวิถีชีวิตใครบางคนเลยเนาะกับการที่เป็นคนที่ต้องเฝ้ารอคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นที่แค่หนังสือนะครับคราวนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดพูดถึงเวลาที่มันนับถอยหลังลงปกติแล้วเราเคยเห็นนาฬิกาทรายใช่ไหมเราได้มาปุ๊บเราก็เห็นนะนาฬิกามันก็แบบวิ่งลงไปข้างล่างครับคือมันเวลาที่เราเห็นนาฬิกาทรายวิ่งลงไปข้างล่างเราก็เห็นเลยว่าเวลามันใกล้จะหมด

ิจารณาหนึ่งซิงเกิลที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินด้วยเนี่ย yeah. บอกว่าเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตมาสนุกมากค่ะเล่นกันสนุกสุดๆคุณการ์ตูนนะครับมีหลุมอากาศจากปามี่ด้วยพี่ชุนยานีส่งมานะครับผมแล้วก็อีกหลากหลายเพลง

อดิเกตเมเจอร์ในทุกๆช่องทางเลยทีเดียวนะครับผมใครที่อยากจะไปก็ขอให้จองบัตรให้ทันแล้วกันเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายไว้ด้วยงานจากสาวๆๆเลยนะฮะก๊อกๆๆเปิดประตูครับ

0: 97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
1: รถไฟกำลังเข้าสู่สถานี
2: เมื่อถึงแล้วยังไม่ลงก็นั่งเลยไปต่อได้แต่ความรักเมื่อหัวใจลงจากความสัมพันธ์ไปแล้วถึงอีกคนยังนั่งอยู่ข้างๆก็ไปต่อด้วยกันไม่ได
3: ้มันน่าจะผิดที่เป็นอย่างนี
2: ้สถานีต่อไป Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิกเดินทางไปกับครับ Friday ทุกวันศุกร์ที่สถานี Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่

0: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอฟกอโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยว้า wow. แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0%

พูดถึงความสูญเสียแต่พูดถึงความรักความภูมิใจและคำขอบคุณที่ยังอยากส่งไปถึงแม่ในทุกๆวันนะครับผมด้วยถ้อยคำอ่อนโยนจากปลายปากกาของสุธิพงษ์สมบัติจินดานะครับแล้วก็เสียงร้องที่เต็มไปด้วยความจริงใจของพี่ปานธนาพรของเรานั่นเองนะครับผมค่ำคืนนี้ส่งท้ายไว้ด้วยเพลงนี้เลยละกันนะครับแล้วก็ดีเจพี่แบมมาดูแลต่อตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปส่วน4ทุ่มพรุ่งนี้เราเจอกันเหมือนเดิมในวันพุธนั่นเองนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ทั้งสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B ก็ระบาดอยู่ด้วยคุณผู้ฟังนะครับผมราตรีสวัสดิ์สำหรับค่ำคืนนี้ครับผม

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: 块的托你送花红椒红椒蜜带蜜卖托你送花红椒
1: 椒蜜带蜜

0: ้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: ทะเบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์022725937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

0: ้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใคร

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
3: Smiley Request
4: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
5: Request ในช่วงเวลาของ Smiley Request นะคะวันนี้หยิบข้อความมาจากคุณจิตราค่ะบอกว่าอยากฟังเพลงสัมผัสของหัวใจได้ไหมคะพี่แบมเอาเปิดให้เลยค่ะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: มาฟังเพลงใหม่จากเพอร์พีชกันนะคะเพลงนี้เขาอยากจะพาแฟนเพลงเนี่ยวนกลับไปดำดิ่งกับพ่วงอารมณ์ของความเศร้ากันอีกครั้ง

ไม่มีชิงบัตรหน้าใหม่นะคะแล้วก็ไม่มีทางข้อความด้วยแต่ว่าคุณผู้ฟังสามารถจะร่วมสนุกผ่าน Facebook ครั้งที่2กันได้เรามีกันแจกเรามีแจกกันด้วยนะคะแจกทั้งหมด10รางวัลด้วยกันรางวัลละ2ที่นั่งแล้วก็สำหรับคนไหนโชคดีเนี่ยไปเช็คชื่อกันได้เราจะประกาศรายชื่อกันวันศุกร์นี้24กรกฎาคมทาง Facebook ของเรานี่แหละนะคะตอน 18:00 นส่วนศุกร์นี้เช่นเดียวกันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงดึกเลยไปยกด้อมยกกลุ่มยกแก๊งนะคะใครที่อยากจะลุ้นบัตร6ที่นั่ง5ช่วงดีเจด้วยกันก็เริ่มช่วงของดีเจพี่แบมช่วงแรกด้วยนะคะยังไงขอให้ได้บัตรนะคะในวันศุกร์นี้ค่ะ

0: เรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
2: ยังคงแวะฟัง Green News ได้กันต่อนะคะกับดินสุทินาทองชื่นแอนดี้เบิร์นแฮมค่ะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรได้กล่าวสุนทรพจน์เป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะบริเวณด้านหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งในลอนดอนค่ะโดยเขายอมรับค่ะว่าประชาชนในประเทศเบื่อหน่ายการเมืองและนักการเมืองยังทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอแต่ยังไงก็ตามเขาให้คำมั่นนะคะว่าจะดีขึ้นกว่านี้พร้อมกับให้สัญญาด้วยว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และฟื้นความหวังกลับคืนมานายก

0: การร่วมกับเพลงนั้นอะไรแบบนี้นะคะเอามาฟังวันนี้มันก็ยังคิดมันก็ยังดีอยู่เลยนี่คือผิดคนแล้วนะคะงานจาก Dragon 5ค่ะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
0: เวลาในประเทศไทยตอนนี้ตี 1:46 นาทีนะคะขอบคุณข้อความจากคุณทวีส่งมาจากอเมริกาบอกว่าฟัง Green Wave ทุกวันเลย
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า

ื่องบนเตียงนะคะเสียงของบอยพีซเมเกอร์นั่นเองค่ะงานจากพี่หนึ่งณรงค์วิทย์นะคะในอัลบั้ม Sleepless Society นะคะเป็นเพลงจากอัลบั้มที่สำหรับคนนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้นะคะก็มีเพลงเพราะเพลงนี้นี่แหละค่ะที่เป็นเพลงที่หลายๆคนยังคงคิดถึง

ที่อาจจะเริ่มรู้สึกตัวเหมือนกันว่าเอ๊ะทุกวันนี้เราคุยกับคนจริงๆน้อยไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองดูแล้วกันค่ะบาลานซ์ชีวิตคำนี้ยังใช้อยู่เสมอนะคะเพราะว่าชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่หน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะฟังกรีนเวฟแล้วแวะมาที่แอป A-Time ฟังฟินเปิดทิ้งเอาไว้แล้วก็คุยกับคนอื่นบ้างก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะคืนนี้หมดเวลาในช่วงของเราแล้วล่ะค่ะใครนอนดึกนะคะเจอกันเป็นประจำเที่ยงคืนถึงตีสองแต่เดี๋ยวอีก3ชั่วโมงข้างหน้านะคะจะมาเปิดเพลงเพราะให้ฟังกันใหม่วันนี้มีคิวแทนคิวแทนตอนตี5ถึง7โมงเช้ากับ DJ แบมพลาดิไซสวัสดิ์ที่นี่กรีนเวฟค่ะ

แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหาร

0: ีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่มั้ยนะ
1: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
0: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีนและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Blood Orange Extract และวิตามิน B Complex ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ตินสุทินาถทองชื่นมีรายงานค่ะ Ryan Air สายการบินราคาประหยัดของไอร์แลนด์ได้เปิดผลประกอบการช่วงไตรมาสแรกของปีมีกำไรสุทธิลดลง 34% เหลือ538ล้านยูโรจาก820ล้านยูโรในช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากต้นทุนน้ำมันในส่วนที่ยังไม่ได้ทำสัญญาบริหารความเสี่ยงปรับตัวเพิ่มขึ้นมากคือถึงแม้ว่าไตรมาสแรกเนี่ยเขาจะได้อานิสงส์จากเทศกาลอีสเตอร์ในช่วงเดือนเมษายนแต่ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ผู้โดยสารจำนวนมากชะลอการจองตั๋วนะคะความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำมันเครื่องบินในยุโรปแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนก็ทำให้สายการบินเนี่ยต้องใช้มาตรการกระตุ้นยอดขายมากขึ้นและถึงแม้ว่ายอดจองจะเริ่มฟื้นตัวบ้างแต่ว่าค่าโดยสารในไตรมาส2ก็ยังมีแนวโน้มต่ำกว่าปีก่อนส่วนผลประกอบการในช่วงครึ่งหลังของปีก็ยังประเมินได้ยากเนื่องจากว่ายังไม่เห็นทิศทางความต้องการเดินทางที่ชัดเจนค่ะรอบหน้าเรายังติดตามได้เหมือนเดิมเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม

0: นะคะกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนได้ประกาศจะปิดกั้นการเดินเรือของซาอุดิอาระเบียนะคะบนหลักการตาต่อตาฟันต่อฟันและมีผลบังคับใช้ทันทีค่ะคือเป็นการตอบโต้นะคะที่ซาอุดิอาระเบียปิดล้อมท่าเรือแล้วก็สนามบินของกลุ่มกบฏฮูตีรวมทั้งการโจมตีสนามบินนานาชาติในกรุงซานาของเยเมนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมกับย้ำนะคะว่าการยกระดับความตึงเครียดทุกรูปแบบโดยซาอุดิอาระเบียจะเผชิญกับการยกระดับตอบโต้ที่ครอบคลุมแล้วก็เด็ดขาดโดยอิหร่านขอให้กลุ่มกบฏฮูตีเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการปิดช่องแคบบับเอลมันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงถ้าสหรัฐยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านซึ่งการปิดช่องแคบแห่งนี้อย่างเบ็ดเสร็จเนี่ยนะคะก็จะทำให้ปริมาณน้ำมันทั่วโลกลดลงร้อยละ7ค่ะเรายังติดตามได้กันต่อค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกับเวลาของ Green News เหมือนเดิมนะคะ
1: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: ทำได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแ

0: ลุ้นบัตรฟรี Greenwave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
3: แวะมาเจอกันนะคะที่ฉันสุทินาทองชื่นมารออยู่แล้วพร้อมกับ Green News ค่ะมีข้อมูลนะคะสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติได้จับมือกับพันธมิตรและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพื่อเพิ่มความพยายามในการรับมือกับการระบาดของอีโบลาใน5จังหวัดนะคะด้วยการเร่งแจ้งเตือนกรณีพบคนติดเชื้อขยายขีดความสามารถการแยกกักโรคและก็การจัดพิธีศพของผู้ป่วยที่เสียชีวิตอย่างปลอดภัย

สวัสดีในตอนเช้านะคะวันนี้มาทักทายคุณผู้ฟังที่ Green Wave ในช่วงตีห้านะคะก็เป็นช่วงเวลาที่จะมีดีเจมาจัดรายการสลับกันไปนะคะช่วงก่อนหน้าก็เป็นดีเจพี่เฟียสนะคะก็มานั่งดูแลแทนดีเจ

การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เองนะคะ
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ใครที่อยากจะไปเจอโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานนะคะคัฟเวอร์ไนท์ไลฟ์มูนไลท์เลาจ์นะคะเรายังมีบัตรแจกกันอยู่นะคะกับโค้งสุดท้ายของการลุ้นบัตรค่ะแต่วันนี้นะคะตลอดทั้งวันเลยไม่มีชิงบัตรหน้าใหม่ไม่มีการส่งข้อความใดๆนะคะแต่ใครที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถจะร่วมสนุกกันได้ทาง Facebook นะคะเราจะแจกกันทั้งหมด10รางวัลด้วยกันค่ะรางวัลละ2ที่นั่งนะคะและในวันศุกร์นี้ก็จะประกาศรายชื่อทาง Facebook นี่แหละค่ะติดตามกันได้เช็คชื่อกันได้ตอน 18:00 น. แต่

0: แร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยด์ผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยด์งาดำอร่อยมาก
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้

0: หมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: ไม่สบายคอคอเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
3: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
4: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
3: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
5: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
3: เด็กทานได้ใช่ไหม
5: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็ก

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิม

0: ถานีต่อไป Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิกเดินทางไปกับ Club Friday ทุกวันศุกร์ที่สถานี Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fan Page Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: กลับมาต้นชั่วโมงนี้เวลาของ Green Update ติดตามด้วยกันค่ะกับตินสุทธินาถทองชื่นปีนี้หน้าร้อนที่ญี่ปุ่นก็ยังจัดว่าโหดอยู่ไม่น้อยเลยนะคะจากข้อมูลของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาอุณหภูมิในโตเกียวเมื่อวันก่อนเนี่ยพุ่งไปถึง35องศาเซลเซียสโดยมีการประกาศการสิ้นสุดฤดูฝนในภูมิภาคคันโตโคชินซึ่งรวมถึงกรุงโตเกียวแล้วก็มีภาคโตไกทางตอนกลางของประเทศด้วยโดยการตรวจวัดอุณหภูมิจากจุดต่างๆกว่า600จุดในประเทศปรากฏว่ามีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงกว่า30องศาเซลเซียสก็มีการประกาศเตือนภัยโรคลมแดดนะคะซึ่งตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยมีรายงานว่าพื้นที่ทางภาคตะวันตกและก็ตะวันออกของญี่ปุ่นจะยังคงร้อนอบอ้าวต่อไปค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงส่งข่าวเหมือนเดิมนะคะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40

0: ป .5 ฮีโร่มาช่วยแล้ว
1: เปิดเบื้องหลังระบบการกู้ชีพกู้ภัยกับสาขาวิชาการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาที่ผลิตฮีโร่ในชีวิตจริงหลักสูตรอัดแน่นครอบคลุมภัยทุกมิติสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศพาดูห้องเรียนห้องอนาโตมีเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่แล้วไปดูซีนจำลองอุบัติเหตุบนถนนที่สมจริงจนเหงื่อแตกเรียนที่นี่ทุกนาทีจะมีค่ากว่าเดิมสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
2: ชีวิตเหมือนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มให้พระแม่กาลีช่วยตัดสิ่งที่ฉุดรั้งปลุกความกล้าในใจแล้วลุกขึ้นเริ่มใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในกระชาพาไปมวลเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยกระชาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปัง

0: อนเสิร์ตพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันหวาน
2: แค่ตัวสำรองเป็นที่สองรอเวลาเธอนึกถึง
1: และโบกี้ไลออน